0: วิทย์ช่วย 300,000 ส่วนงบซ่อมแซมความเสียหายให้ยึดเกณฑ์เดิมปภ.ค่ะ
1: มหาไทยเร่งคลี่คลายปมคดีทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายนะครับยืนยันคนผิดต้องได้รับโทษคุ้มครองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการสอบทุจริตการแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็มีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการ 5,925 รายโดยเน้นย้ำว่าส่วนกลางกำลังเร่งสร้างความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทางกฎหมายเพียงลำพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุด้วยว่าปัจจุบันพบว่านายกอปท.บางแห่งมีความกังวลในการลงนามคำสั่งถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถานะบุคคลและอาจจะมีภาระทางกฎหมายตามมาจึงจำเป็นต้องแยกกระบวนการออกเป็น2 ส่วนให้ชัดเจนคือการเอาผู้กระทำผิดทุจริตโดยตรงมานะครับแล้วก็ควบคู่กับการปกป้องและสร้างยึดหลักทางกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุจริตทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้เข้าสอบที่สุจริตและต้องไม่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดหลุดพ้นจากคดีโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดระบบให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบคะแนนได้เพื่อความโปร่งใสโดยกระทรวงมหาดไทยวางกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ชัดเจนภายในวันที่31สิงหาคมนี้และก็ยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่ว่าเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการแข่งขันสอบข้าราชการท้องถิ่นให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมกับเร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมายอย่างแท้จริงครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบย่อยของมติชนนี้ครับวรศิษฐ์ลุยโกงสอบลั่นไม่ทิ้งท้องถิ่นเสี่ยงปชป.ยื่นคุ้มกันพยานมั่นใจสาวตัวการใหญ่แม่ทัพมท.4ครับเดินหน้าคดีโกงสอบยันไม่ปล่อยท้องถิ่นเสี่ยงลำพังปชป.บุกปปช.ยื่นคุ้มครองพยานชี้ข้อมูลใต้อีสานมีเหตุเชื่อมโยงนักการเมืองและรัฐมนตรีครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายดนุชาพิชยนานเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส2ปี2569ว่าภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมในช่วงดังกล่าวมีทั้งประเด็นที่ปรับตัวดีขึ้นและประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังโดยการจ้างงานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงอย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานหนี้ครัวเรือนในไตรมาสปี2569การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีแนวโน้มแย่ลงค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนี่ครัวเรือนพุ่งแตะ16ล้านขออภัยค่ะแตะ 16.4 ล้านล้านเตือนเอลนีโญสสช.เผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 2/2569 การจ้างงานเพิ่ม 5.1% ผู้มีงานทำ 41,500,000 คนขณะที่อัตราว่างงานเพิ่ม 0.95% หนี้ครัวเรือนขยายตัว 0.5% แตะ 16.41 ล้านล้านบาทเตือนภัยแล้งจากเอลนีโญกระทบแรงงานภาคเกษตรพร้อมจับตาแรงงานข้ามชาติลักลอบทำอาชีพสงวนและลูกหนี้ที่ยังฟื้นตัวไม่ได้ค่ะ
1: แม่ร้องสื่อและแจ้งความครับครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนดังในอำเภอบางละมุงล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนสาวชั้นม.4เพื่อแลกเกรดครับเกิดเหตุเช้าในวงการการศึกษาครับคุณแม่พาลูกสาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อายุ16ปีของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเข้า

0: แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงหลังลูกสาวถูกครูสอนคณิตศาสตร์ก่อเหตุลวนลามและล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกกับการได้เกรดดีและไม่ต้องเข้าสอบโดยเหตุเกิดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาจากการสอบถามแม่ของผู้เสียหายเล่าว่าสังเกตลูกสาวมีอาการเงียบซึมผิดปกติจึงเค้นถามจนลูกยอมรับว่าถูกครูสอนคณิตศาสตร์ล่อลวงโดยครูได้นำเฉลยข้อสอบมาให้ลอกก่อนที่จะพาไปล่อลวงทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศในรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอบางละมุงถึง2ครั้งครั้งแรกมีการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันแต่ครั้งที่2ไม่ได้ป้องกันนอกจากนี้ครูยังชอบก่อเหตุลวนลามผู้เสียหายภายในโรงเรียนทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจแอบอัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าเรื่องราวกลับซับซ้อนขึ้นครับเมื่อปรากฏเอกสารลายมือของทางโรงเรียนเขียนข้อตกลงเรื่องชู้สาวระหว่างครูกับผู้เสียหายโดยกำหนดให้ครูย้ายออกจากพื้นที่และจ่ายค่าชดเชยทางจิตใจให้แก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 50,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือหากคลิปวิดีโอหลุดออกไปหลังจากวันที่15กรกฎาคมฝ่ายผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและห้ามดำเนินคดีกับตัวครูเด็ดขาดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับนำตัวผู้เสียหายส่งตรวจร่างกายทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับครูรายนี้ต่อไปมีพาดหัวข่าวในมติชนครับครูคณิตถื่นล่วงละเมิดนักเรียนสาวม.4 แลกเกรดโรงเรียนรู้เห็นขอจ่าย 50,000 สั่งห้ามคลิปหลุดขณะที่ไทยรัฐนะครับฟันผิดครูคณิตหื่นแลกเกรดถูกพักราชการนักเรียนม.4 แจ้งตำรวจรับวงการแม่พิมพ์เฉาโชว์แม่แจ้งความจับครูหื่นสอนคณิตศาสตร์หื่นแลกเกรดครับ
1: ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเมื่อคืนก่อนมีเหตุชายไทย4คนก่อเหตุอุ้มหญิงสาวชาวจีนมัดมือด้วยสายเคเบิลไทยนำตัวขึ้นรถยนต์เก๋งมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อบังคับพาตัวข้ามไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ว่าระหว่างทางผู้ต้องหาก็ได้ทิ้งเหยื่อลงจากรถที่กำลังวิ่งบนถนนราชดำเนินบริเวณหน้าร้านแว่นตาตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อนที่ผู้เสียหายจะวิ่งหนีเข้าไปเคาะประตูขอความช่วยเหลือที่ร้านเสริมสวยบริเวณแยกไฟแดงพลเมืองดีและตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรก็เข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อทำแผลและตรวจร่างกายทันทีค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวนะคะตำรวจช่วยสาวจีนรอดแก๊งค้ามนุษย์อุ้มจากกรุงเทพขับแหกด่าน4ทรชนจนมุมที่กำแพงเพชร4ทรชนบุกอุ้มสาวชาวจีนจากกรุงเทพบังคับขึ้นรถเก๋งใช้เคเบิลไทยมัดมือเหยื่อยึดโทรศัพท์มือถือพามุ่งหน้าชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเจอด่านตำรวจเมืองกำแพงเพชรเรียกคนค่ะ
0: ครับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังคงทวีความตึงเครียดหนักนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวันจันทร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับมุ่งเป้าเล่นงานประเทศคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนระบบการเงินแก่รัฐบาลเตหะรานในขณะที่อิหร่านก็ออกแถลงการตอบโต้อย่างก้าวร้าวขู่ยุติการส่งออกน้ำมันทั้งหมดจากอ่าวเปอร์เซียหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปนายสกอตต์ เบสเซนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเริ่มดำเนินการมาตรการโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อตัดเส้นทางเศรษฐกิจและกดดันนานาชาติให้ยุติความช่วยเหลือกับรัฐบาลอิหร่านขณะที่พลตรีโมเซนราเซอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านก็ได้ออกมาประกาศตอบโต้นะครับว่าถ้าหากสหรัฐยังคงดำเนินการทางสงครามเศรษฐกิจต่อไปอิหร่านจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันแม้แต่หยดเดียวทั้งผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซหรือว่าพื้นที่ใดก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมกับลั่นเตือนนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความร่วมมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐจะถูกถือว่าเป็นคู่สงครามทันทีนอกจากนี้ก็ยังระบุนะครับว่ามาตรการของสหรัฐกำลังส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องตนเองมากขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการปะทะกันที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางทหารเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้เกิดวิกฤตภายในประเทศอิหร่านสุดหนักนะครับอัตราเงินเฟ้อรายปีพุ่งสูงถึงร้อยละ66ส่วนเงินเฟ้อหมวดอาหารก็พุ่งขึ้นเกือบร้อยละ130นะครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสหรัฐประกาศดีเดย์คว่ำบาตรทำสงครามเศรษฐกิจตัดกำลังอิหร่านรัฐมนตรีคลังสหรัฐประกาศวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ใช้กับคู่สงครามครับ
1: หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีภาพข่าวนะคะแล้วก็พาดหัวสั้นๆนะคะปิดตำนานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ดูความพร้อมเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 โดยยืนยันวันที่28สิงหาคมนี้จะปิดตำนานถนนพระราม2สิ้นสุดการก่อสร้างที่ยาวนาน53ปีค่ะและขอไปปิดท้ายกันที่ข่าวส่งมอบแสงแห่งความหวังโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาต้อกระจกฟรีให้ผู้สูงอายุ190คนตามนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่โรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลามีพิธีการเปิดดวงตาของประชาชนตามโครงการแสงแห่งความหวังเพื่อรักษาตาต้อกระจกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพันเอกทวุฒิคงคาเขตผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการรักษาต้อกระจกรวม190คนซึ่งการผ่าตัดรักษาในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยคืนการมองเห็นและลดภาระของครอบครัวแต่ยังช่วยให้ผู้สูงอายุและประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพรวมถึงปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปกติสุขนับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อสร้างสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปฏิบัติการเข้มชายแดนใต้เจ้าหน้าที่คุม2ผู้ต้องสงสัยเหตุระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อมายอส่งทหารพราน43เร่งขยายผลตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาตาแบะหมู่ที่3ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และทรัพย์สินได้รับความเสียหายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าระงับเหตุและตรวจสอบพื้นที่ก่อนเกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายโดยภายหลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบหยดเลือดและปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยตั้งจุดตรวจและจุดสกัดกั้นในพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายได้แก่นายอัฟลอนและนายอาริสล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการโปร่งใสการคุ้มครองสิทธิและหลักสิทธิมนุษยชนผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ5ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนยกระดับมาตรการความปลอดภัยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของในหลายจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนสถานที่ราชการที่มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินจึงได้สั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังสูงสุดและยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน4มาตรการได้แก่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นบูรณาการงานด้านการข่าวอย่างรอบด้านโดยให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งรัดฟื้นฟูและรักษาความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและให้อำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารก

0: แสน1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันธุ์เพื่อมังทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่25สิงหาคม2569นะครับบ่าวทูก็ทำหน้าที่รายงานข่าวกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ชั้นเทคนิคของเราก็เป็นหน้าที่ของนงเซมครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับทางรายการเราก็ขอบคุณนงเซมนะครับที่ดูแลทางด้านเสียงให้กับทางรายการเราวันนี้นะครับวันอังคาร25สิงหาคม2569ก็ทุกวันอังคารนะพี่น้องผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านไปทางไหนบ้างนะครับแวะเวียนกินน้ำชากาแฟซื้อผักผลไม้คงดีนะครับจากเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนี่ก็มีผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลือนครับทำหน้าที่เป็นผู้บริหารดูแลสมาชิกนะครับแล้วก็มีประธานพิอุดมก็เป็นประธานคณะกรรมการช่วยกันดูแลกันหลายหลายด้านกำหนดนโยบายผลประกอบการก็มีกำรีกำเริ่มกันพอสมควรนะครับตามประสาคงสหกรณ์การเกษตรนะครับอาจจะไม่ได้มีกำไรมากมายเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่ากำไรก็นู่นแหละครับให้กับสมาชิกมีปันผลกลับไปให้กับสมาชิกก็ว่ากันไปนะครับเราก็จะมีเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์อะไรกันมั่งเดี๋ยวเราก็เลยเป็นเรื่องๆไปนะครับก็มีหลายเรื่องอาจจะไม่ค่อยอะไรนะสลักสำคัญได้มากมายเอาเรื่องแรกนะครับวันนี้25สิงหาคมลุ้นกันล่ะพี่น้องวันนี้ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าน้องเน่เนี่ยนะน้องเน่เนี่ยก็เรียกว่าปิดคิวทายรายการในการประกวดอเมริกันก็ทาลินนั่นก็ไม่รู้ป่าเด้ยนะครับเราก็ไม่รู้เวลาป่าเด้ยยี่สิบห้าของเขากับยี่สิบห้าของเรานี่ไม่รู้มันตรงกันนะเอาเป็นว่าเราก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับพี่น้องส่งกำลังใจเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์โหวตครับก็ให้คนอเมริกันก็โหวตกันก็ไม่พลื้อเราก็ลุ้นกันก็เรานะครับก็ถ้าคนไทยฟังรายการบาตู้อยู่ในอเมริกาครับก็ช่วยกันโหวตในกับน้องเน่เน่กันนะเอาวันนี้นะครับวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องต่อไปกันนะครับก็คือเรื่องโค้งอะไรอ่ะการแข่งขันกรีฑานักเรียนนะครับการแข่งขันกรีฑานักเรียนนะครับประจำปีนี่ต้องชื่นชมนะครับการทำงานโค้งทางอะไรอ่ะโค้งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวิ่งเต้นโค้งงบประมาณเพื่อได้มาจัดการแข่งขันนะแล้วก็เป็นการส่งเสริมความสามารถนะครับน้องๆเด็กนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการประกวดวงโยตวาทิตนะครับประเภทเดินแถวมัดซิ่งนะครับและการแข่งขันกรีฑาเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นไปตามการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยชายดนตรีแล้วก็กีฬาเป็นฐานปีพ.ศ. 2569นี่ก็จัดวันนี้เป็นวันแรกนะครับ25 26 27 28ชายที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับก็น่าจะเป็นท่านผอ.สมปราศเล็กกล้านะครับได้โพสต์ข่าวเนี้ยแบนเนอร์เนี้ยให้เราได้ทราบกันก็มีในวงการกีฬาคุณเก้าคุณแก้นะครับอาจารย์อุบลรัตน์ไหมหน้าว่าสุขหน้าว่านี่บาตูก็จำไม่ได้เมื่อโคนแกก็เป็นนักว่ายน้ำแล้วตอนนี้แกก็ไปเป็นครูแล้วก็เกษียณราชการออกไปแล้วก็ยังกลับมาช่วยการทำงานอยู่นะครับก็ประกาศว่าคนเก่าคนแก่ในวงการปีกีฬานะครับก็กลับมาช่วยงานกันหลากหลายนะครับก็ยินดีปรีดาครับฝ่ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันมาช่วยกันนะครับในการทำงานก็เชิญชวนนะครับผู้ชาววันนี้นะก็จะมีการประกวดวงโยนะครับวงโยทวาทิตนักเรียนประเภทเดินแถวมาร์จิ้งนะครับนะผักชาวนะครับผักชาวมีหลายโรงเรียนนะครับพี่น้องโรงเรียนดังๆอย่างเทพมิตรนะชมยากับนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการ โรงเรียนสุรธานีนะโรงเรียนเทศบาลเนี่ยของสังกัดเทศบาลกันของท่านนายกประเสริฐบุญประชบนี่แหละครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมยิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรธานีนะครับผมอ่ะก็มีนักกรีฑานะครับจากทุกอำเภอนะครับนี่หมอแต่ว่าวันยินยินเนี่ยบ่าวตู่ก็ไปเล่ก็เห็นมาจากชัยบุรีนะครับมาจองสถานที่เพราะว่าชัยบุรีนี่อยู่ไกลนะจะไปกลับนี่ไม่ไหวเสียขาใจใจสูงนักกีฬาก็เหนื่อยมาจองสถานที่แล้วก็ใช้เป็นที่พักนักกีฬาเอานะครับการกีฬาก็อำนวยความสะดวกนะครับพ่อโอนะครับพ่อโอรุ่งพ่อรุ่งเพชรรถแก้วนะครับท่านก็ทำงานดีนะครับผมนี่ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันนะใครว่างแต่ถ้าใครไม่ว่างนะบ่าวตู้ชวนในเลถังไล่สดนะครับเพราะว่าทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้จัดมีการไล่ชดนะครับในเอ้ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนะจัดงบมาให้มีการไล่ชดให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้ชมกันนะครับก็เปิดเพจนะครับของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พักบ่ายนะครับฝากบ่ายบ่ายสามโมงนะก็จะเป็นการแข่งขันกรีฑารบชิงชนะเลิศ3คูณ800รายรุ่นครับมีรายรุ่นชิงชนะเลิศกันในพักบ่ายคงวันที่25วันนี้นะครับพี่น้องก็ติดตามกันนะครับติดตามถ้าไม่ว่างก็ถ้าว่างก็ให้ไปเชียร์ที่สนามแต่ถ้าไม่ว่างก็ให้ดูจากไทยทดนะครับไล่ทดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท่านโชคดีศรัทธาการนะครับท่านจัดงบประมาณนะครับจ้างทีมไล่มืออาชีพนะมาไล่ให้ทดได้ชมกันนะครับก็ติดตามชมกันนะครับอ่ะเราก็มากันต่อนะครับนะเรื่องของการแข่งขันกรีฑานะครับนะอันนี้ก็ถือว่าจังหวัดเรานี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการจัดการแข่งขันที่มีนักกรีฑาเก่งๆนะครับแล้วก็มีโอกาสไปรับชายชาติเนี่ยมากมายหลายคนหลายฐานนะครับนะว่ากันไปกับว่ากันไปต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากอาจารย์สมปราศและกลากันนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับนะเอาละเราเอามีรายละเอียดอยู่เพิ่มเติมนะครับนะมีการแข่งขันกรีฑานี่จะแบ่งเป็นรุ่นก็จะมีรุ่นอายุไม่เกิน8ปีนี่มีผู้สมัคร276คนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับโอ้ยนุกครับเนี่ยเด็กมาเนี่ยโผแม่ต้องตามมาเชียร์310คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในความเข้มข้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ425คนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับนะ423คนอายุไม่เกิน16ปีนะพออายุมากขึ้นนี่รู้สึกว่านักกีฬาจะน้อยลงนะไม่เกิน16ปี290คนแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีเนี่ย166คนรวมนักกีฬาทั้งเม็ดทั้งเพ 1,890 คนนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นยอดผู้สมัครนะครับนักกีฬาเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการชายกีฬาเป็นท่านนะครับปีการศึกษา2569ครับสุดยอดนะครับแล้วก็มีอะไรกันแล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวตู่ดูสักคิดที่การประกวดวงโยนะครับวงโยก็จะมีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งดอนซักพดุงวิทย์แล้วก็มีโรงเรียนเทพมิตรศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับโรงเรียนพระแสงวิทยาโรงเรียนเทศบาลห้าวัดโพธาวาสโรงเรียนเทพมิตรศึกษาโรงเรียนอนุบาลพฤกษชาติอันนี้ระดับอนุบาล นะครับมีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับระดับอนุบาลจะมีระดับประถมศึกษาจะมี2ทีมนะครับคือเทพมิตรศึกษากับอนุบาลพฤกษชาติแล้วก็โรงเรียนเมืองนี่จะเป็นประเภทมัธยมศึกษาก็ติดตามกันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับต่อเช้านะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมนะเอาเราก็มาทีอะไรกันนะครับมากันทีข่าวต่อไปกันนะครับผม ประชาสัมพันธ์อันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับทางนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนายกโซมนัสปริมแก้วนะครับก็ได้ประชาส่งทําประชาสัมพันธ์นะครับคารวานวิทยาศาสตร์ครับคารวานวิทยาศาสตร์9ถึง13กันยายน2569ที่จันซีสุราธานีโฮเซ็นทรัลพลาซ่าสุราธานีนะครับไฮไลท์กิจกรรมก็มีธงฟ้าจำลองฟูนโดมนะครับโซนไดโนเสาร์นะครับท่านเกมทดลองวิทยาศาสตร์เวิร์กช็อปจากโรงเรียนมอนะครับมอวิทยานุสรนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการจัดการแข่งขันนะครับเป็นการจัดการประกวดนะครับที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้เดี๋ยวบ่าวตู้ก็จะรายงานกันตรงนี้ทราบกันนะครับสมาคมส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวพอดีมีเสียงติ้งเข้ามาก็เลยทำให้บ่าวตู้เสียสมาธิไปสักนิดนึงนะครับนะเอาเป็นว่าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจเดี๋ยวนะครับเราก็มากันทีอะไรต่อนะครับนะมากันทีอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้นี้อาจารย์ชมปราศนะครับเรื่องของทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบครับนะวันนี้เบาๆครับวันนี้เบาๆนะครับเพราะว่ารายการวันนี้เราแห้งนะครับพี่น้อง ก็ทางเพจแฟนครับนายกแปะประเสริฐบุญประสบนะครับนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยอดทะลุนะครับ 147,011 วิวนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะก็เรียกว่าขอบคุณครับกำลังใจนะครับการรับชมนะครับของคุณเข้ามาติดตามเนี่ยนะครับการมองเห็นเป็นเส้นนะครับก็แสดงว่าสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับนะเอานั้นเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าต้องติดตามกันนะครับนะเอ้านะนายกประเสริฐบุญประสบนะครับท่านก็ตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานนะครับผมเรื่องของอะไรแล้วนะในบางอันเดียวเราก็ผ่านไปก่อนนี่ต้องแสดงความยินดีนะครับกับครูรณชัยเรื่องรักนะครับครูรณชัยเรื่องรักนะครับนะแกก็ปั่นเรือแกก็นี่เลยนะครับที่บ่าวตู้จะต้องพูดตะคิดนะครับนะเพราะว่านักกีฬาคงแก่เนี้ยนักกีฬาคงแก่เนี้ยได้ผ่านการคัดเลือกนะครับประกาศของกรมพลาศึกษารายชื่อนักกีฬาผ่านรอบคัดเลือกนะครับมีสิทธิ์รับไปคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกนาที่ประเทศจีนนะครับนาซาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนะมีท่องคุณนะครับนะมีนายชยะปนสีฝ่านะครับนะแล้วก็นายปรเมศมนัดวงการท่องคุณนะครับนะท่องคุณนะครับก็จะได้เป็นนักเรียนที่เป็นตัวแทนนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วรอบแรกนะผ่านรอบแรกไปแล้วเราก็ลุ้นกันแล้วเลยว่าให้ผ่านรอบต่อไปนะครับให้ผ่านรอบต่อไปให้ผ่านไปทะลุไปนู่นเลยนะครับไปรอบลึกๆนะครับนะรบชิงรบนู้แล้วไปได้เข้าไปในรบจนนู้แล้วจนหนาแล้วแหละเอาเป็นว่านะเอาบ่าวตู้ดูเวลานะครับนะดูเวลาสักนิดนึงนะครับเผื่อว่าอะไรเราจะบันทึกเสียงนะครับรายงานข่าวกันนะเพราะว่าบ่าวตู้เนี่ยวันนี้จะอยู่ที่สนามกีฬากลางนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถึงวันนี้แหละนะครับถึงทางท่านพ่อรุณชัยเรืองรักเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าครูรุณชัยผู้ปั้นดินเป็นดาวอันนี้จริงนะครับบ่าวตู้สนับสนุนแนวคิดของอาจารย์นะครับเผยได้ป่ะคือหมายความว่าไออาจารย์เนี้ยนะครับมีลูกศิษย์แกอยู่คนนึงนะตอนเนี้ยไปเป็นนักฟุตโซนะครับของกรุงไซฟ้าในทีมก็เรียกบังมีนนะบ่าวตู้ก็จำชื่อจริงน้องไม่ได้แต่ว่าบางมีนนะบางมีนในล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกก็ไปลงนะได้ลงแข่งกับทีมเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีที่ราชพัฒน์เพชรบุรีเนี่ยเก่งมากเขาอยู่ในอันดับสองของตารางนะครับส่วนกรุงไซฟ้าเราอยู่ในอันดับที่5นะครับเราก็โคตรที่เก่งมากวางแผนไว้ดีนะครับวางแผนรับรุกดีมาก นะครับก็คือไม่คือต้องลุกขึ้นเร็วลุกเร็วลงเร็วขึ้นเร็วต้องลงเร็วไม่งั้นเพื่อนยิงนะครับนะสุดท้ายเนี่ยนะครับกดยิงเพื่อนยิงนำเพชรบุรียิงนำไปก่อนนะแล้วก็เราก็ตีเสมอแล้วก็สักพักเพชรบุรียิงนำแล้วนะครับแล้วเราก็ยิงตีเสมอแล้วเลือด10นาทีพี่น้องบังมีนครับยิงสุดช่วยครับนะจากลุกเส้นนะครับลุกเตะจากเส้นนะแล้วแกก็เตะไปยิงเลยประตูรับคือเร่งนะรับแรงก็รับมันก็ชอบอ่ะแล้วแกก็ทำไปอีกทีนึงข้าวยังสวยงามนะครับก็ถือว่าผลงานนี้สุดยอดบางมีนะเด็กถาทงไม่อ่ะเด็กถาทงไม่นะครับเด็กถาทงไม่นะครับผมนะอันนี้ก็ต้องยินดีครับบางมีนนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับนะในการยิงทีมเย้ยนะครับต้องบอกว่าทีมนี้ทีมเย้ยนะครับเก่งมากับทีมเพชรบุรีเนี้ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ว่ากันไปนะครับเรามาเล่งถึงเพื่อนกันสักคิดนึงนะครับนะคือทางโอปโจภูเก็ตนะครับนี่อันดามันทบนิ้วนะสนามสุรคุณเตรียมยกระดับโอปโจภูเก็ตเปิดเวทีฝั่งเสียงประชาชนลุยออกแบบหลังคากลุ่มสนามอาคารจอดรถสนามฟุตบอลฟุตซอลนะครับรับรองรับกีฬาเต็มรูปแบบนี่ก็เป็นอะไรที่ได้ชานะครับอบจ.ภูเก็ตนะครับอบจ.ภูเก็ตนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแม่บ้านเราเนี่ยจะฉายชนะนี่มันยังมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะกว่าจะได้ชายกว่าอีได้ชายนะครับนะเอานะครับนะอันนี้เราก็ตรงมากันที่อบจ.บ้านเรานะครับอบจ.บ้านเราไปแลของปาโซพากันมั้งนะครับนะปาโซนะครับวันนี้ปาโซลงพื้นที่อำเภอตาชนานะครับเพื่อติดตามแล้วก็ดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตาชนานะครับไปกันที่ได้บ้างก็ไปที่คลองปากน้ำกระจายที่หมู่1แล้วก็หมู่7บ้านตำบลปากน้ำตากระจายตอนนี้ก็มีคลองนะครับที่มีปัญหาตื่นขึ้นนะครับมีทั้งดินมีทั้งทรายมีวัชพืชนะครับที่ว่าน้ำพัดสะสมแล้วก็มีสั้นทรายทั้งริมโครงกลางโครงนะครับนะก็ทำให้พี่น้องชาวประมงสัญจรไปมาลำบากนะครับทางอบจ.จึงได้นำเครื่องจักรมาขุดลอกแล้วก็เปิดทางน้ำให้กับผมให้พี่น้องที่ว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้นะครับแล้วก็เรื่องสนามกีฬาเพื่อทัชนะนะครับหมู่ที่3ตำบลคันทุลีก็มีแผนนะครับที่จะสร้างสนามกีฬาขนาดประทานมาตรฐานนะครับกว้าง100เมตรยาว200เมตรนะครับเพื่อให้พี่น้องได้อำเภอตาชนะได้ใช้พื้นที่ออกกำลังกายรวมกันนะครับนะแล้วก็คาดว่าปี7ทุนนะครับจะมีงบลงมาถึง70ล้านบาทโอ้โหนะครับเรื่องถนนสาย41ด่านเสื้อหมู่12ตำบลคันทุลีเชื่อมต่อหมู่4ตำบลคลองผ้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับระยะทางประมาณ 1,250 เมตรนะครับใช้งบประมาณ 6.59 ล้านเพื่อให้พี่น้องชายเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงสำคัญก็คือโครงการฝ้ายน้ำล้นบริเวณห้วยแหลงหมู่12ตำบลคันทุลีนะครับความยาวสั้นฝ้าย30เมตรสูง2เมตรนะครับใช้งบประมาณ 4.95 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แล้วก็ใส่ถนนซอยพร้าวแดงพราแดงหมู่22ประสงค์นะครับเชื่อมต่อหมู่2ปากมากชัยยา ระยะทาง 4.5 กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตใช้งบ19ล้านบาทนะครับอันนี้ทุกโครงการที่ลงพื้นที่เราจะติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนนะครับมีถนนดีๆมีน้ำชายมีพื้นที่ออกกำลังกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้ครับป้าโทภากาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวเราพากันสักครู่เดียวกลับมาในช่วงที่ช่องกันนะครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองก็ไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองก็ไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร085356998
5: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ครับท่านผู้กว้างครับเราก็กลับมาในช่วงที่สองนะครับผมนะช่วงที่สองเนี่ยนะครับเรามีอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณนะผู้ให้การน้ำนุ่นนะอันนี้และสำคัญนะครับที่ทำให้รายการเราอยู่ได้นะครับผมนะทำให้ได้รายงานเข้ามีเรียวมีเร่งนะครับที่ต้องออกไปหาเข้านะมารายงานในผมแม่พี่น้องได้กว้างกันนะครับนะขอบคุณอันดับแรกเลยนะครับบริษัทพัฒนาปันปามนะครับบริษัทพัฒนาปันปามนี่ก็เป็นปามที่มีคุณภาพถ้าพี่น้องอยากจะได้ปามไปปลูกในแปลงของพี่น้องนะก็อยากให้นึกถึงบริษัทพัฒนาปันปามเป็นอันดับแรกนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่เลยโรงพักคุณทะเลไปฮีดเดียวไม่ไกลนะครับไม่ไกลพี่น้องก็ไปกันได้นะครับตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ดับทองนะครับห้างเป็ดทองโกงไปท่านนะครับห้างทองคุณภาพดีมีสามสาขาครับสาขาตลาดจานเจ้านี้เขาเปิดทุกวันนะวันอาทิตย์เราก็เปิดแล้วก็มิตร

สู่สุราษฎร์เจ้าเรกองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยคุณพีจุมพลระยาคูชิตนะครับผู้บริหารฐานก็เป็นคนที่เรียกว่าตั้งใจอยากให้พี่น้องได้ใช้รถดีมีคุณภาพนะครับมิตซูสุราษฎร์ครับ35ปีแล้วที่ให้บริการกับพี่น้องนะแล้วก็บัดกรุงซีเฟิร์สจอยนานี่อยู่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับตรงข้ามกับร้านเจ้าโดยกงวนาพี่นะไม่รู้คงแกหรือเปล่านะครับแต่แกไปนั่งกินทุกวันเราก็ต้องพลอยไปนั่งกินกันตรงนั้นนะเขาก็มีชาปุงชาปากาแฟกันด้วยเอาเราก็มากันตรงไหนแล้วนะครับมากันตรงที่นี่เลยนะครับตรงไหนอ่ะผู้ให้การน้ำนุ่นสำคัญนะครับอีกรายหนึ่งก็คือตูเดย์คาเฟ่ครับโดยโซมนัสพริมแก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวโอเคมีตำแหน่งทางสังคมหลายตำแหน่งครับแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยแกอยากจะทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเนี่ยเรามีไร่เดียวคอยจัดอีเวนต์นะก็เรียกว่าจัดพาไปเที่ยวกันนะครับผมพาไปเที่ยวกันนะครับผมเป็นต่อได้ก็คอยฟังข่าวแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะมีทางอะไรทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเครือข่ายนะครับจัดให้มีทริปอยู่ด้วยนะครับพี่น้องก็ดูได้นะครับจากเพจของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าโกนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ได้บอกกล่าวข่าวสั้นให้ทราบว่าทีนี้เรามีข่าวสั้นคุณภาพดีนะครับก็บอกกันตรงนี้นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเพื่อว่าพี่น้องที่สนใจนะครับได้ไปซื้อไปห้ามาได้ไปกินคงดีนะครับก็มีคุณภาพเอาเราก็มากันที่ข่าวต่อไปกันนะครับนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางเทศบาลตำบลวัดประดูครับประชาสัมพันธ์เรื่องไรครับเรื่องการประกวดวาดภาพออกแบบวัดประดูอาร์ตทอยนี่แหละโดยวัดสุนทรนิวาสนะครับเป็นชุมชนคุณธรรมนะครับเอานี้ประกาศของวัดสุนทรนิวาสนะครับไม่ใช่ของเทศบาลนะครับต้องขออภัยกันวัดสุนทรนิวาสนะครับก็มีประกาศนะครับที่มีการประกาศเป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรบวกท่อนะครับโดยมีบทบาทในการส่งเสริมและการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตชุมชนผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็วิธีชุมชนนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์ของแผ่นดินของท้องถิ่นโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะครับก็เลยกำหนดจัดการประกวดการวาดภาพออกแบบวัดประดูอาร์ตทอยนะครับเพื่อให้เป็นผลงานที่ได้รับการจัดเลือกไปพัฒนาต่อยอดนะครับเป็นต้นแบบของเล่นสะสมเป็นอาร์ตทอยนะครับที่จะสะท้อนถึงอัตลักษณ์เรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของตำบลวัดประดูนะครับเป็นรูปแบบสร้างสรรค์แล้วก็รวมสมัยอันเป็นการส่งเสริมทางวัฒนธรรมนะครับนะนี่ก็เปิดรับสมัครกันแล้วนะครับนะประเภทของการรับสมัครเนี่ยนะครับประกวดเป็นสองระดับก็คือระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษานะครับนักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะโรงเรียนในกระดายมัธยมศึกษานะครับผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้สมัครการประกวดจะแบ่งเป็นระดับเป็นทีมละ3คนนะครับผู้การประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ออกแบบผลงานด้วยตัวเองนะครับโดยสมาชิกมีส่วนรวมในการสร้างผลงานนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับนะเป็นรายละเอียดการรับสมัครนี่นะครับนะการรับสมัครเดี๋ยวมาดูที่ว่ารับสมัครจากวันไหนถึงวันไหนนะครับนะการรับสมัครนะครับนะเรื่องรางวัลนะเรื่องรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษานะครับรางวัลละ 5,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับ1 4,000 บาทอันดับ2 3,000 บาทแล้วก็รางวัลชมเชย 2,000 บาทนะครับแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาเหมือนกันนะครับนะชนะเลิศก็รับไป 5,000 บาทเป็นทุนการศึกษา
รับสมัคร

งแต่วันที่25สิงหาคมนี่วันแรกเลยนะครับผมไปจนถึงวันที่10กันยายนวันเวลาราชการสมัครโดยตัวเองนะครับที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลวัดประดูอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ไปสมัครกันได้นะครับผมแล้วก็วันศุกร์นะครับที่11กันยายนนะครับเขาก็จะมีการที่ห้องประชุมนะครับในห้องประชุมเวลา 8:00 นถึง 6:00 นเย็นนะครับนะนี่วันสุดท้ายนะครับผมก็สามารถไปสมัครกันได้แล้วก็การแข่งขันเนี่ยเขาจะมีเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลาเช้านะครับ9โมงจนถึงเที่ยงนะครับทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์ได้มาเองนะครับนะเอาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะโครงการหนึ่งนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยสนใจผู้ปกครองฟังข่าวนี้ก็บอกให้ลูกหลานเราที่ว่ามีความสามารถนะครับก็สามารถที่จะอะไรอ่ะมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ทราบกันนะครับเรื่องของเชิญชวนวัดภาพนะครับวัดประดูทอยวัดประดูอาร์ตทอยนะครับเอาก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับบอกกล่าวกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับเราก็ไปกันที่ข่าวต่อไปกันนะครับพุ่มข่าวต่อไปเนี่ยนะครับพุ่มก็เป็นเรื่องอะไรดีนะครับข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกันมั่งนะครับข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนี่ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับว่าข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดวันนี้มีข่าวอะไรกันมั่งนะครับผมเราก็มากันทีข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดโอ้มันหายไปน้อยเร็วนะครับนะอยู่ดีๆมันก็หายผลไปได้โชว์เร็วไปดองเอาน่าเลยก็ต้องบุญให้กวางเงินก้อนลาวเลยนะบนฝั่งเงินก้นนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ช่วยแล้วนะครับช่วยแล้วนะครับผมนะเราก็มาดูตรงเรื่องราวอะไรกันก้นนะครับนะเรื่องแรกนะครับอำเภอบ้านนาเดิมนะ อำเภอบ้านนาเดิมท่านอำเภอสุกิจมีพริ้งนะครับนะหมอเทวานี่ก็ภายใต้อำนวยการของท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนายจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่าแล้วก็นายเจวบริตโรจนารัตน์ปลัดจังหวัดแล้วก็นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมนะครับแล้วก็นายพงศธรคงทองปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองปลัดอำเภอนะอำเภอบ้านนาเดิมก็มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับนำโดยนายกฤตชวัตนะครับกุลรัตน์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะครับพร้อมด้วยนายเทียนพงสุดสงวนนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลท่าเรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะครับจุดรักษาชรบนะเขาเรียกชรบเนี่ยนะครับก็ได้จุดตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็จุดลาดตระเวนตรวจตราในพื้นที่ความระวังแล้วก็ป้องกันนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะอาจจะนำไปเป็นเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าเกิดอาชญากรรมนะครับนะก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยปกติดีไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ผ่านไปนะครับผ่านไปเราก็มากันที่ข่าวต่อไปกันนะครับในช่วงนี้จะเน้นข่าวคงทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับพุทธศภานะนายจุมพจน์วรรณชัตรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ปังเอาเทยก็ได้มอบหมายให้นายบรรดาลสติราชวานนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พุทธศภาเพื่อชี้แจงตามกรอบการพิจารณาข้อของคณะกรรมการวิสามัญที่ห้องประชุมกรรมการ CBC11 นะครับอาคารชั้น 4อาคารรัฐสภานะครับฝั่งพุทธศภานะครับโด
โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณานะครับนะก็ได้มีการพิจารณารายละเอียดนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะครับของจังหวัดกลุ่มภาคใต้

ัดสุราษฎร์ธานีนะครับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการประชุมพิจารณาด้านการบริหารงานบุคคลนะครับมีการประชุมที่ห้องตาปีสลากลางจังหวัดเกี่ยวอะไรเนี่ยประมุขคนก็เกี่ยวกับการยกย้ายนะรับโอนอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วในส่วนที่ว่าสอบที่ว่านั้นเนาะไม่รู้ตำเพื่อมั่งแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้มีรายงานเข้ามามั่งนะว่าคนที่ว่าใจตั้งสอบเก่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยอ่านโทรเร่งนะก่อนนี้ก็เป็นการประชุมนะครับก็เป็นการพัฒนาบุคลากรนะครับหรือโครงการโอนย้ายพนักงานได้ต่างๆนี่ก็มีการดำเนินการประชุมกันนะครับพิจารณาแต่งตรงแต่งตั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมในส่วนของท่านรองผู้ว่ารองกรานรงค์ยุติธรรมนะครับนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ไปเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรระดับน้ำลุ่มน้ำนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะน้ำนี่สำคัญครับพี่น้องไม่สำคัญเพื่อที่นานไม่ท่วมไม่ตั้งเท่าเลยนะครับนะแต่ว่ามาแล้วมันต้องมาจากเข้าควายงั้นมีเข้ามากนะนะการจัดโครงการคราวนี้นะครับได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนขององค์กรผู้ใจน้ำคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้เอาฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับเจ้าหน้าที่ได้ต่างๆก็เป็นข่าวแบบนี้แหละมันเป็นแบบฟอร์มของข่าวราชการนะครับนะแต่เรื่องนี้ก็จะสร้างความรู้ความเข้าใจการรับรู้นะครับแก่หน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สามารถได้มีส่วนรวมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับส่วนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการจะทำแผนนะต้องทำแผนทำกันไม่รู้กี่แผนแล้วนะแต่ว่าน้ำก็ยังท่วม ก็ว่ากันไปกับนี่ยกย่อกันบ้างนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเรื่องถาน้ำน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะเราก็ต้องกินต้องใช้เราต้องใช้น้ำน้ำมันก็มาเรื่องพื้นตาลไม่ยุ่งลอยไปตามโน่นลอยไปตามกระแสน้ำที่ชิบกราดนะครับจากภูเขานะก็ก้าวต่อไปนะครับนะนายกรานารงค์ยุติธรรมนะครับรองผู้ว่าก็จะมีประชุมรายงานนะครับ อันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะพนักงานเทศบาลก็หมายความว่าเทศบาลต้องไม่ต้องเพลนี่แหละก็เป็นการพิจารณารายงานการดำเนินงานทางวินัยอ๋อนี่ก็วินัยอุทธรณ์เรื่องโรงทุกข์นะครับนะเรื่องด้านการบริหารบุคคลนะครับการลาออกการแต่งตั้งนะครับหน้าการย้ายการอุ้นนะครับแล้วมีการไล่ออกด้วยไหมอ่ะไล่ออกอ่ะที่ว่าเขาชอบๆกันนะนะ ก็ไม่หันชูไว้ข้าวกันนะครับพงสุรัตน์เรานี่หมากว่าเปื้อนนั่นไม่ใช่น้อยนะแต่ข้าวก็เงียบนะข้าวนี่ไม่ค่อยดังสักเท่าใดนะครับก็อย่าดีแล้วแหละอย่าดังมากนะครับเรื่องที่ไม่ดีนะเรื่องข่าวต่อไปนะครับนะข่าวต่อไปที่จะรายงานให้ทราบกันนะครับผมนะก็จะเป็นเรื่องคงอะไรเดียนะเราก็มากันที่เรื่องคงข่าวการศึกษาก็หวากันไปแล้วนะครับนะเรื่องการศึกษานะเรื่องการศึกษาบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเดินหน้านะครับมันมีแต่ถอยหลังนะครับมันไม่ถอยหลังเพื่อนะครับเดินไปข้างหน้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนยกเลิกแล้วก็ตั้งไม่ อะไรแบบเงี้ยนะครับก็ทับทุนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับกับการศึกษาบ้านเรานะครับผมมากันทีเรื่องอะไรกันนะครับที่เราจะต้อง

ยินดีอยินดีนะครับยินดีทางสโมสรฟุตบอลกาญจนาดิษฐ์นะครับกาญจนาดิษฐ์ FC แสดงความยินดีกับน้องปลายฝานะน้องณัฐวดีทงชนะนะครับนะแต่ว่าได้เป็นอะไรอ่ะได้มีโอกาสเนี่ยเป็นนักฟุตบอลยิ่งนะครับหนึ่งเดียวของกาญจนาดิษฐ์เป็นตัวแทนนะครับที่ได้ไปแข่งขันผ่านการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนยิ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่นเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ที่จังหวัดกระบี่อ๋อนี่เป็นการคัดเลือกนะครับนะก็ได้ว่าเก่งนะครับในการดิษนะครับก็ดีแล้วนะครับนะเราได้ตัวผู้เล่นเก่งๆดีๆก็จะนั่นแหละนะครับจะได้ไปอะไรอ่ะ ได้ไปพัฒนาก็ต่างตากันต่อไปนะครับนะเราว่ากันไปนะอันนี้บาตูก็เพื่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็เล่นถึงกำนันจะคิดไงกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับจริงแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ว่าแล้วนะครับพอดีแต่ว่านี่ก็มีวัชราเพชรทองก็เข้ามานั่งคุยด้วยนะครับสเปรากันไปนะครับนะแกก็มีข้อมูลหลากหลายมากมายนะครับที่ให้เราได้นำเสนอให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับของกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับในฐานะที่ว่าแกเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีเขต7นะครับแกก็เป็นห่วงพี่น้องคนไทยแถบจังหวัดน่านนะครับแกก็ได้อะไรอ่ะรวบรวมพรรคพวกนะครับเชิญชวนให้คนมาบริจาคช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพี่น้องแถวน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับนะจากอุทกภัยนะน้ำป่าไหลหลากนะน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยนะครับก็เสียหายกันไปครั้นทีเดียวนะไม่น้อยนะครับนะเสียหายมากนะกำนันก็ได้รวบรวมพรรคสมัครพรรคพวกก็ไปช่วยกันแล้วนะไปช่วยกันแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของทางด้านกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับแล้วก็ในฐานะที่ว่าแกก็เป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วแกก็อยากจะเห็นทีมฟุตบอลนะครับของPSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับได้เป็นทีมที่ไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นนะแต่ทีมนี้ก็จะมีปีเบานะครับซุปเปอร์ชัยฤติสมานบ่าวตู้ว่าอีจำชื่อปีเบาแกได้นะครับก็พักเหมือนกันนะครับแกก็สนับสนุนนะครับให้เงินเดือนนักกีฬาควักเบียร์ส่วนตัวล้านหนึ่งนะครับมาช่วยทีมนะแล้วก็ยังอะไรยังไปหาปักพวกเพื่อนฟุ้งนะครับนะมาช่วยกับเรานะครับช่วยกับเรานะถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดชื่นชมชื่นชมนะชื่นชมเล่นกันเรื่องร้านอาหารกันสักร้านหนึ่งนะครับวันก่อนบ่าวตู้ไปทั้งกินเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นนะครับร้านคุณยายเป็ดตุ๋นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่แถวๆสี่แยกแต่ตรงนั้นเขาเรียกสี่แยกได้แล้วอ่ะ มันไม่มีสี่แยกสี่วิเชยมาไม่รู้นะครับนะเขาก็ไม่ตั้งชื่อเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นคุณแม่นะคุณแม่รู้คุณแม่หรือคุณยายนะจำไม่ได้แต่ว่าร้านเนี้ยน้องเขามาจากกาญจนบุรีแล้วมาเปิดร้านแกก็บอกว่าตรงนั้นทีเช้าทีมันเพลงแพงมากนะครับแกก็เลยย้ายไปอยู่แถวสี่แยกกำนันโทนนะถ้าพี่น้องที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับเมนูเป็ดตุ๋นเป็ดอะไรต่างๆเนี้ยนะก็ไปอุดหนุนน้องก็ได้นะที่ร้านนะครับอยู่ตรงข้ามกับครัวกำนันโทนเยื้องเยื้องกันนะเยื้องเยื้องนิดเดียวนะครับเอาวันนี้เวลาเม็ดเวลากันแล้วนะครับต่อเช้าก็คอยมาช่วยกันลาวนะครับนะมาช่วยกันลาวนะครับวันนี้เบาตู้น้องแซมนะครับขอลากันก่อนอย่าลืมติดตามไลฟ์สดนะครับนะไลฟ์สดการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตประเภทมาร์ชชิ่งนะครับแล้วก็การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปีนะครับ2569นะครับถ้ามีเวลาก็ไปดูที่สนามแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ดูไลฟ์สดนะครับจากเพจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดวันนี้บ่าวตู้ก็น้องแซมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถวันนี้ขบวนแรก452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชหลังซ่อมแซมทางรถไฟเสียหายจากเหตุระเบิดนายวสันต์จันลอยนายสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเดินรถเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดยืนยันความปลอดภัยแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้หากการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยเป็นไปตามแผนสถานีรถไฟสุไหงโกลกจะกลับมาให้บริการเดินรถตามปกติในวันนี้โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกคือขบวนที่452เส้นทางสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากสถานีสุไหงโกลกเวลา 9:00 นสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถในวันที่23-24สิงหาคมสามารถนำตัวโดยสารมาติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟสุไหงโกลกหรือสถานีรถไฟใกล้บ้านกรณีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินเข้าสู่ระบบตามข้อมูลบัตรเครดิตของผู้โดยสารซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่ตอนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย6:00 นวันนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันกรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยารวม455ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยฝั่งตะวันตกรับน้ำ243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับการระ

0: ใบน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมานอกจากนี้กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่24สิงหาคมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอิหร่านเตรียมพร้อมรับมือมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้เตรียมมาตรการเลี่ยงการคว่ำบาตรและพร้อมรักษาความร่วมมือทางการค้ากับประเทศต่างๆต่อไปหลังจากสหรัฐประกาศมาตรการ Economic D-Day ซึ่งเป็นปฏิบัติการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเพื่อหวังโดดเดี่ยวและตัดทุกท่อน้ำเลี้ยงของอิหร่านโดยมองว่าการที่สหรัฐหันมาเน้นสงครามเศรษฐกิจเป็นการยอมรับไกลๆว่าล้มเหลวในสมรภูมิทางทหาร IRGC เตือนด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดไม่ให้เรือพาณิชย์แล่นผ่านจนกว่าสหรัฐจะหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมทางทะเลและคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ให้แก่รัฐบาลอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089-499-0909
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 24%ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Good day morning เพลง hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุต
1: พับเก็บ
0: ง
1: ่
0: ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะรายงานตัวกันตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตามนะคะหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วโลกที่ติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะส่งความสุขส่งกำลังใจส่งเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านที่มีความสุขในการทำงานเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะคะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะเช่นเดิมค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกับความหอมระดับตำนาน3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์รับรองค่ะว่าใครได้ใช้ติดใจหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์อย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าสาวๆทั้งหลายไม่ต้องไปทำสวยไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์เพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองค่ะว่าเสน่ห์ล้ำลึกอย่างแน่นอนใครเห็นก็ต้องมนต์เสน่ห์ที่ชนิดเรียกว่าหาใครเทียบเทียมได้นะครับเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานั้นนอกจากจะเย็นสดชื่นแล้วยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นให้คุณได้สัมผัสความหอมกันวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะทำไมถึงหอมขนาดนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณฟังอยากรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กันรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราแล้วจะบอกว่าคุณสาวๆทั้งหลายนะคะที่ใช้แป้งเย็นเพศสัตว์นั้นจะทำให้คุณยิ่งสาวยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนโอ้โหล้ำลึกจริงๆล่ะกับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณฟังค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองได้ว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกลิ่นความหอมกันวันนี้ค่ะกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองติดอกติดใจแล้วก็มีความพิเศษล้ำลึกคือใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมอดใจไม่ไหวแน่ฉะนั้นจะเรียกหาที่รักที่รักทั้งวันเลยนะคะจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้รับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันด้วยเพราะว่ากลิ่นกายหอมสดชื่นทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นแล้วก็ทาอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้น8บ้าน10บ้านแน่นอนกับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราฉะนั้นรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์ของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะคุณฟังขาบางท่านบอกเอ๊ะจริงหรือน้องอ๋อยจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้สาวๆอาบน้ำได้บ่อยขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นจะช่วยดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้ผิวสะอาดผิวหอมผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสบำรุงผิวพรรณของคุณกันด้วยจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นบลาหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตว์ของเรานั้นอาบน้ำบ่อยแค่ไหนใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็จะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วนอกจากนี้จะทำให้ผิวหอมผิวสดชื่นช่วยทำให้ผิวนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยค่ะนะคะน้องอ๋อยพิสูจน์ด้วยตัวของน้องอ๋อยเองใช้มานานแสนนานแล้วผิวจะออร่าฉ่ำๆเลยฉะนั้นรับรองค่ะว่าอาบน้ำเพลินๆฟองสบู่นุ่มๆฟองเยอะกลิ่นหอมๆล้างตัวสะอาดแล้วสดชื่นดมผิวของคุณดูได้เลยโอ้โหหอมหอมสดชื่นแล้วก็มีความสุขในการอาบน้ำอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำบ่อยขึ้นอยากจะอาบน้ำนานขึ้นอย่างแน่นอนกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือสูตรนี้จะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้จะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นอย่างที่สุดอย่างที่บอกว่ามีบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่ยกเว้นลอตเตอรี่ไม่รวมถ้ารวมลอตเตอรี่ด้วยก็น่าจะดีนะอาจจะมีคนถูกรางวัลบ้างนะคะฉะนั้นใครที่ใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมผิว

รูปลักษณ์หน้าตาของสบู่เภสัชเป็นอย่างไรหรือรูปลักษณ์หน้าตาของแป้งเย็นเภสัชเป็นแบบไหนเวลาไปหาซื้อจะได้หยิบได้ง่ายๆก็ดูภาพผ่านทาง Facebook ค่ะของอสมทสุราษฎร์ธานี 102 เมกะเฮิรตซ์ของเราได้เพราะในช่วงที่จัดรายการของน้องอ๋อยก็จะมีภาพขึ้นโชว์ให้ดูว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วสามารถไปซื้อใช้ก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะอยากให้หนุ่มๆทำโทษโอ้โหนี่แน่นี่แน่อุ้งน่ารักอย่างนี้นะคะก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้ผลดีอย่างไรบอกน้องอ๋อยให้ทราบด้วยนะว่าใช้แล้วน้องอ๋อยจ๋าได้ผลดีมากเลยประมาณนี้จะได้มีความรู้สึกแบบโอ้โหฟีลแบบว่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กหวานแหววกันบ้างนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ๋อยอย่าลืมค่ะหนุ่มๆเขาจะหลงใหลคลั่งไคล้เราได้ก็ต้องใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนไปทำฉีดนู่นนี่นั่นอะไรให้มันเปลืองสตุ้ง

ังให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพียสัตว์รับรองค่ะว่าเอาอยู่นะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพียสัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแบบนี้เขาจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพียสัตว์ของเรามาใช้กันรับรองค่ะว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นกันเลยทีเดียว3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะน้องอ๋อยใช้สีเขียวเลยอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังล่ะคะจะใช้สีไหนแบบไหนมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะมีความสุขกันทุกๆวินาทีอย่าลืมว่าความสุขอยู่รอบๆตัวเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ลากันก่อนปริศนานัตตัญญงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีทบความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมเรียกหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือถึงการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังยังเกิดเหตุก่อกวนรายวันนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรียังได้เรียกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายปรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพูดคุยถึงการเยียวยาน้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมงบกลางเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเยียวยาให้ประชาชน 9,000 บาทต่อครัวเรือนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตน้ำท่วมรายละ 330,000 บาทด้วยวราวุธสั่งเร่งสำรวจสถานประกอบการโรงงานน่านฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยต้องสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการและโรงงานแต่ละแห่งก่อนว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดตั้งแต่ความเสียหายเล็กน้อยที่อาจเป็นเพียงการทำความสะอาดพื้นที่ไปจนถึงความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมระบบต่างๆก่อนกลับมาเปิดดำเนินการซึ่งได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่หากได้รับความเสียหายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือและเร่งตรวจสอบระบบต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และเจ้าของโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการธนาคาร SME ดีแบงค์พร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: ถึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมจบไปล่าสุดนะคะห้องสี่มุมซ้ายค่ะแต่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะจากน้องน้องๆอะไรนะบันสุนันหรอกดกระดิ่งนะคะเรียกซับก่อนเรียกแขกกดกระดิ่งเรียกแขกสวัสดีทุกคนเลยนะคะคิดถึงจังเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงนะคะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมีเพลงเพราะๆมาฝากค่ะมีอะไรต่อมีอะไรค่ะมาพูดคุยกันได้มาเล่าสู่กันฟังกันได้นะคะ2ชั่วโมงตรงนี้ค่ะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะรับชมผ่านทางแอปฟ้าสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยจ้าชั่วโมงแรกค่ะเราเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้ก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวัน Have a nice day นะคะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยวันนี้เริ่มต้นมากับเช้าวันอังคารนะคะที่25สิงหาคมค่ะ2569สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมอีกแล้วนะคะไวมากไวมากเดือนหน้ากันยายนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงานเลี้ยงกันเยอะแยะมากมายเลยแต่กันยาเดือนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานเลี้ยงเกษียณนะคะงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการค่ะ30กันยายนของทุกปีก็จะเป็นวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานของข้าราชการนะคะที่อายุครบ60ปีนะคะวาระเวียนมาบรรจบค่ะปีนี้ของทางสุราษฎร์เองก็มีพี่ๆทีมงานศูนย์วิศวกรรมภาคใต้นะคะบมจ.สมท.ก็มีเกษียณอายุราชการปีนี้เหมือนกันนะคะคือคนที่ก็พอรู้จักอ่ะเกษียณไปเกือบหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่เราแล้วก็เราค่ะอย่าเพิ่งรีบเกษียณนะคะอยู่เป็นเพื่อนก่อนกระเพาะก็ยังไม่รีบค่ะยังพอมีเวลาอีกประมาณสักถ้าเปรียบเทียบอายุเกษียณเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ19ปีนะคะ19ปีเอ้ย19ปีมันก็ไม่ได้นานเลยนะไวมากเดี๋ยวทักทายกันสักนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวไปแวะอัปเดตราคาทองกันนะคะสุดที่ใจเจ้าไขว้คว้าสวัสดีวันอังคารนะคะน้องสาสีมาอยากฟังแจมมาแจวสวัสดีพี่หอด่านช้างค่ะทักทายกันเข้ามานะคะอยากฟังอยากให้รู้ว่าเหงาของพี่เจเจตรินโอเคเดี๋ยวจัดให้สวัสดีพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงานจากกาญจนดิษฐ์นะคะพี่สุดสักคอบอกว่ารอฟังทุกวันเลยขอบคุณค่ะตอนนี้เจอน้องภูมิที่งานขาวดำนะคะไอ้คะบอยหนุ่มล่อคนนี้แก๊งเก่งไม่ใช่เก่งนะเราก็อ่านเก่งตามปีเขากันนะคะเก่งหลายอย่างเลยครับโอ้เขาเป็นคนขยันแลนะเป็นคนขยันนะคะอ้าวเดี๋ยวข้อความแชทหายไปไหนเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอ้าวแล้วทำไมแชทมันหายอ่ะ TikTok

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: แซมมี่มาจัดการให้แล้วข้อความมาแล้วจ้าพี่กิตติทัศน์สวัสดีค่ะพี่กิตติทัศน์นะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่วีรวัฒน์นะคะจากสุรินทร์มาแล้วจ้าลมเย็นสบายมากที่สุรินทร์เช้านี้ที่สุราษฎร์มีฝนแบบปล่อยๆลงมานะคะเช้านี้ตอนนี้เลยขอเพลงงมเข็มในทะเลของพี่โดมปกรณ์ลามจากแดนไกลสุรินทร์นะคะพี่บอยตาหนูสวัสดีค่ะพี่สำรวยนะคะพี่สำรวยทักทายกันบอกว่าไม่ได้เห็นหลายวันเลยวะช่วงนี้ดีเจผุผุโผล่ๆนะคะเหมือนเต่าเลยค่ะคอผุผุโผล่ๆนะคะพี่เจมสวัสดีค่ะฝนตกไม้ปลานี่ฮะอ๋อปลานั่นฝนตกไม้ตกค่ะแต่ว่าตกปล่อยปล่อยน้อยๆนะคะปลานั่นฝนตกจานวะรักษาสุขภาพนะคะฝนซัดใจของพี่เสือหนึ่งเพลงจัดไปใครที่ขับขี่อยู่ก็ขับขี่ไม่ประมาทเนาะขับรถกันดีๆนะคะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะถึงช้าแต่เอาถึงชัวร์ดีกว่าพี่การ์ตูนคนสวยมาแล้วจ้าพี่การ์ตูนบอกว่าก่อนกระเพราจะเกษียณนะพาพี่ไปเที่ยวก่อนนะจ๊ะ ได้เลยว่าแล้วก็ขอเพลงสบตาของแอนเดียว้าวได้ค่ะเพลงนี้พี่ติ๊กน้ำส้มทักทายกันอีกรอบสวัสดีนะคะพี่อ้อมอยากฟังเพลงก่อนของ Modern Dog โอเคพี่การ์ตูนบอกว่าคิดถึงแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ที่เราเคยได้ไปเที่ยวด้วยกันอ่ะกระเพาก็คิดถึงเหมือนกันยังคงคิดถึงพี่ๆที่น่ารักเหมือนกันนะเอาไว้ถ้ามีโอกาสดีๆนะคะเราก็คงจะได้ไปร่วมทริปไปร่วมสนุกกันอีกนะจ๊ะ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: อัปเดตราคาทองกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะราคาทองค่ะจะผันผวนไปขนาดไหนแล้วเหมาะแก่การซื้อเก็บหรือนะคะเทขายทำกำไรดีเดี๋ยวเราไปขอคำแนะนำนะคะจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะในช่วงของ Go Online on Radio นะคะติดตามกันเลยว่าวันนี้ราคาทองควรที่จะไปในทิศทางไหนกันดี

0: ็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เด็ดราคาทองกันสักหน่อยนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มสัปดาห์มาเมื่อวานนี้ค่ะทิศทางราคาทองนะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรสอบถามจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่ยุ้ยคะได้ยินไหมเอ่ยน่าจะเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคอีกแล้วเดี๋ยวก็พอขออนุญาตติดต่อพี่ยุ้ยใหม่สักครู่เดียวนะคะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อป

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร
3: เวลากลับมาอัปเดตราคาทองกันแล้วค่ะพี่ไว้ค่ะสวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: ดีเจกระเพราเช้านี้นะคะเมื่อวานเราไม่ได้อัปเดตกันราคาก็มีปรับตัวขึ้นไปแตะ 72,000 แล้วนะคะวันมาหน่อยช่วงเช้าตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาอีก50อยู่ที่ 71,900 บาทรับซื้อคืนอยู่ที่ 71,700 บาทนะคะ
3: ค่ะ
4: ขึ้นลงไวมากๆเลยค่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นการขึ้นต่อเนื่องมาทั้งสัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วราคาทองยังไงก็ขึ้นค่ะแต่เพียงแต่ว่าให้เราใจเย็นๆและสำหรับคนที่รอได้ก็ยังไงก็เป็นขาขึ้นอยู่แต่เพียงแต่ว่าเป็นการย่อพักฐานนะคะสาเหตุการขึ้นรอบนี้ก็มาจากตัวเลขหนี้ของสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการประกาศตัวเลขหนี้สาธารณะออกมาถึง40ล้านล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะแย่มากๆนะคะทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ค่ะด้วยปัจจัยนี้นะคะก็เลยทำให้ราคาทองขยับตัวขึ้นมาตลอดเลยนะคะเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่เห็นเลข7นำหน้ามานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะพี่ยุ้ยค่ะ อยู่ที่ 60,000 กว่ามานานมากเลย
4: ใช่เลยค่ะทุกคนรอตัวเลข7นี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะยืนอยู่ได้นานแค่ไหนอีกนั่นแหละค่ะดีเจกับเขาค่ะเพราะว่าพอขึ้นไปแล้วพี่ยุ้ยก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะคะว่าทำกำไรระยะสั้นก่อนนะคะเพราะว่าความชัดเจนแน่นอนอย่างที่บอกค่ะเซอร์เคิลของทองคำมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะถ้าคนอยากเก็บยาวก็ไม่ได้เป็นไรเลยถ้าคนที่คิดว่าตัวเองรอได้แต่สำหรับคนที่อยากทำกำไรระยะสั้นขึ้นมาแล้วก็ขายไปก่อนดีกว่าค่ะ
3: ค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากพี่ยุ้ยนะคะเช่นเคยค่ะราคาทองเป็นเช่นนี้นะคะทำให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยสนใจมากเลยทีเดียวแต่นะคะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหม่มือใหม่นะคะอยากจะได้คำแนะนำดีๆก่อนการลงทุนในส่วนของการเปิดอบรมให้ฟรียังคงเปิดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
4: ใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่อยากลงทุนในตลาดทองคำนะคะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งเราเปิดอบรมให้ฟรีค่ะเดินเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาในตลาดการลงทุนนะคะยังไงก็อยากให้ไปที่ศูนย์มากกว่านะคะคุณจะได้เห็นตัวเลขเห็นชาร์ตเปรียบเทียบราคาทองปัจจุบันกับหน้าร้านทองแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวค่ะ
3: ค่ะในส่วนของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบูเลียนจำกัดหัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากเลยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แวะกันไปได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
3: วันนี้หลายพื้นที่มีฝนนะคะเช่นเดียวกันกับตัวเมืองเนาะตอนนี้ที่บันดอนก็ท้องฟ้าไม่สดใสเลยเช้านี้เอาเป็นว่าก่อนท้องฟ้าจะสดใสแต่ก็ต้องทำหัวใจของเราให้ชื่นบานก่อนให้ใจชื่นบานก่อนถ้าหัวใจชื่นบานเราก็จะมองท้องฟ้าถึงว่าจะมืดมนก็สดใส

ก่อนค่ะงานจากโมเดิร์นด็อกนะคะเพลงนี้ร้องตามทีไรก็ยังคงสะใจได้ทุกเมื่อเลย มาฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะเพราะว่ามีอีกหลายเพลงที่อยู่ในคิวเดี๋ยวกระเพาขอจัดเพลงเพลงนี้ให้กับพี่การ์ตูนคนสวยก่อนนะนานๆพี่การ์ตูนจะเข้ามาขอเพลงสักครั้งหนึ่งแป๊บนึงนะคะไหนแล้ววะโอเคจำเพลงนี้ได้หรือเปล่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆนะคะเก่ามากแล้วเหมือนกันแหละยุค90เลยเพลงเนี้ยเดี๋ยวเป็นเวอร์ชั่นของแอนเดียใช่ไหมน้องก็พอเปิดผิดสวัสดีเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงสบตาของต้นฉบับของแอนเดียสบตาแอนเดียโอเคมาแล้ว

0: อยากให้รู้ว่าเหงานะคะพี่เสกโลโซชั้นอะคูสติกค่ะเพลงนี้เดี๋ยวพากันไปที่สุภกิจมอเตอร์สักครู่เดียวค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์สุภกิจมอเตอร์ค่ะอย่าลืมนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกับออกัสแกรนด์เซลนะคะสิงหาลดจัดหนักจัดเต็มเนี่ยสิงหาพาเพลินเลยทีเดียวนะคะจนถึง31ออกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะ0บาทไปเลยจ้าแถมสุภกิจมอเตอร์นะคะยังช่วยดาวให้อีก 3,000 น่ารักไหมล่ะน่ารักมากมาเป็นลูกค้าเราเถอะ

คะส่วนรถของแถมจัดหนักจัดเต็มนะคะออกรถได้ทุกพื้นที่นะคะจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะออกรถง่ายๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีคนค้ำประกันอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะตรวจเช็ครถให้เรียบร้อยอนุมัติออกรถได้เลยค่ะสนใจรุ่นไหนรีบมาจับจองกันนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะโชว์รูมสี่แยกแสงเพชรค่ะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะที่หอบอกว่าดีเจเปิดผิดเวอร์ชันแล้วน้อมรับค่ะเปิดไปแล้วก็เลยเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะพี่ว่าตัวเองเปิดผิดนะคะขออภัยฝนสักใจค่ะพี่เสือธนพล

วลาหมดพอดีเลยจะแถมก็น่าจะไม่ทันแล้วเปิดไม่สุดเพลงไม่เปิดดีกว่าเนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพลงไหนที่เปิดไม่ทันกระเพราขออภัยด้วยจริงๆนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันบ้างนะจ๊ะสวัสดีพี่โดมด้วยนะคะจะชวนน้องอ้อมมาจัดจะชวนน้องอ้อมมาจัดรายการมั่งนะคะน้องอ้อมไหนจ๊ะน้องอ้อมไหนครับพี่โดมคะวันหน้าชวนน้องอ้อมมาจัดรายการมั่งวะน้องอ้อมไหนจ๊ะเรามีเวลาว่างนะพี่มาเช่าช่วงเวลาได้นะอสมทสุราษฎร์ยังมีช่วงเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์นะจ๊ะท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าช่วงเวลาหรือว่ามีรายการดี

0: อีอยากจะนำเสนอเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะราคาไม่แรงนะคะแซงได้ทุกโค้ง ลูกแม่อ้อยอ๋อจ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ั่นคงสางฝ่ายใต้เป็นไปด้วยดีรอมีมาตรการออกมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่าก็ดีและจะมีแนวมาตรการออกมาในภายหลังส่วนวันนี้จะนำเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทันทีในขณะที่นางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนหลังจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าอย่างปกติไม่มีการเลื่อนส่วนเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดทีทางคณะรัฐมนตรีมีความกังวลหรือไม่นางณัจจารีกล่าวว่าต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่เลื่อนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามารถระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นางณัจจารีกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีความชัดเจนจุลพันธ์ชงพรก.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33ครอบคลุมลูกจ้างเกษตรหาบเร่แผงลอยแม่บ้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่สำคัญคือการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีมีรัฐมนตรีในประเทศอาเซียนรวมอาเซียนบวก3ประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้รองผู้อำนวยการ OECD และผู้อำนวยการใหญ่องค์กรระหว่างประเทศจะร่วมประชุมด้วยเพื่อขับเคลื่อนมิติด้านแรงงานของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ของการประชุมที่จะเป็นแนวทางดำเนินภารกิจด้านแรงงานของประเทศในภูมิภาครวมถึงเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคซึ่งธีมหลักคือการให้มีการรับรองฝีมือแรงงานกลางของประเทศภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคมีความสะดวกและมีคุณภาพนายจุลพันธ์กล่าวว่าจะมีการคุยกันในระยะ2ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและจะขับเคลื่อน AI Framework เพราะการเข้ามาของ AI ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของแรงงานเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอพระราชกำหนดการขยายความคุ้มครองของสำนักประกันสังคมในมาตรา33เนื่องจากมีกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นตามพ.ร.ก.ประกันสังคมวันนี้จึงต้องการขยายความคุ้มครองให้มากขึ้นโดย3กลุ่มที่ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในมาตรา33คือลูกจ้างของกลุ่มทำการเพาะปลูกป่อไม้ป่าไม้การเลี้ยงสัตว์กลุ่มลูกจ้างของแม่บ้านหาบเร่แผงลอยและกลุ่มจ้างของกลุ่มที่เป็นแรงงานในครัวเรือนหรือแม่บ้านเมื่อพรก.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจะมีระยะเวลาหลังการประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น180วันหลังจากนั้นแรงงานทั้ง3กลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยจ่ายสมทบจากนายจ้างลูกจ้างและรัฐเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น

0: หนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พลงนี้น่ารักไม่ไหวข้อจีบได้ไหมนะคะข้อจีบได้ไหมนี่คือชื่อเพลงนะงานจากโชเล่ชคัตพลแล้วก็น้องนินธรรมรินทร์ค่ะมาฟีเจอริ่งกันนะคะสำหรับเพลงนี้จัดไปจ้า1เพลงตอนนำเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ

ก่อนที่จะไปกินข้าวอร่อยอร่อยมื้อกลางวันกันค่ะกลับมากับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพราะๆนะคะจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยแนวอีสานนะลูกทุ่งใต้นะคะเพื่อชีวิตขนานแท้ได้หมดเลยค่ะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะชั่วโมงนี้ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะสบายๆเนาะมีเพลงให้ฟังกันไปมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังครับพูดคุยกันได้เลยข้อจีบได้ไหมนะคะคำตอบของน้องสาวคนนี้ก็คือพี่เบ้าพี่เบ้าน้องเศร้าจริงใจนะเพราะฉะนั้นถ้าจะจีบก็พกพาความจริงใจมากันนะคะงานจากนุ้ยสุวินาค่ะพี่เบ้าน้องเศร้าจริงใจ

0: ผีเบ้าน้องเศร้าจริงใจ สวัสดีพี่ดีด้วยนะคะพี่ดีรับพี่พัทค่ะ FC อสมทนะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันสวัสดีพี่รัตดาด้วยนะจ๊ะพี่รัตดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่รัตดาเพิ่งจะมานะคะพี่ติ๊กน้ำส้มบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาเซ็นทรัลอีกแล้วนะจ๊ะหืมบายใจจริงๆเลยนะคะพี่ติ๊กจ๊ะเที่ยวทุกวันเลยนะอิจฉาจริงๆพี่เจมขอเป็นกากับหงนะคะของปูเลพี่การ์ตูนจ๋าอยากอากาศสบายๆตอนนี้แดดออกแล้วนะคะแถวอสมทแดดออกแล้วขอจองเป็นแรงใจอีกสักหนึ่งเพลงนะคะได้เลยค่ะเสียงหายเสียงมาแล้วจ้ะก็พอเปิดเสียงแล้วแต่ตอนเปิดเพลงอาจจะต้องปิดเสียงนะคะพี่การ์ตูนยังไงก็รบกวนฟังทางวิทยุต่อได้เลยเนาะสวัสดีค่ะคุณรัชพรทักทายกันขอบคุณจ้าเสียงหายนะก็พอเปิดเสียงให้แล้วนะตอนนี้ก็พอเปิดเสียงให้แล้วนะคะเดี๋ยวพากันไปที่บริษัท BO Power Tech กันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์

0: 17 นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: อยู่กับบริษัท DO Powertech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทของเรานะคะดูแลครบจบเลยเรื่องของระบบไฟฟ้าค่ะครบวงจรทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำนะคะระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะการติดตั้งแล้วก็การดูแลนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะควบคู่กันไปนะคะระบบเซฟตี้ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟป้องกันฟ้าผ่าพูดง่ายๆเลยก็คือบริษัท BO Powertech จำกัดเราดูแลครบจบนะคะเรื่องของไฟฟ้าต้องยกให้เราจริงๆทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนเลยนะคะโดยมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25 ปีทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานที่นี่โดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์ออฟฟิศค่ะ077-295-111หรือ086-471-3221 086-471-3221บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นบริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะแต่เรารับบริการลงพื้นที่ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยขออนุญาตยกเว้นแค่3 จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทติดต่อเราได้เลยนะคะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่คิดถึงรู้ไหมนะคะบางนัดกันเองที่น้องภูมิแนะนำมาค่ะพี่โอเปิ้ลจ๋าสวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวของป้าเป๊กกี้นะคะแล้วก็พี่โอเปิ้ลด้วยที่มีงานมงคลกันไปนะคะเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาใช่ไหมจ๊ะงานแต่งหลานเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

0: หวะน่ารักทีเดียวค่ะเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของคุณชายเมืองสิงห์นะคะ15หยกหยกค่ะเวอร์ชัน AI ขอบคุณหนึ่งสายจากหลังไมค์ด้วยนะคะทักทายกันพร้อมกับแจ้งเบาะแสไม่ใช่เบาะแสสิ แจ้งข่าวกันสักนิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นคนขับขี่ผ่านถนนหนทางเส้นหน้าวัดนิคมอยู่บ่อยๆนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วกันค่ะกระเพรากลับจากชัยยาเมื่อวานนี้ก็มีถนนหลายช่วงเหมือนกันนะคะที่ไฟดับหลายต้นเลยไฟถนนนะคะดับไปหลายต้นเลยก็ติดบางช่วงดับบางช่วงนะคะก็ทำให้ถนนค่ะค่อนข้างมืดพอสมควรแถวหน้าวัดนิคมก็เช่นเดียวกันเนาะไฟเกาะกลางนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์มาแจ้งนะคะบอกว่าฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบในส่วนของไฟเกาะกลางถนนตรงช่วงทางโค้งพอดีหน้าวัดนิคมเขาบอกว่าตรงนั้นจะเป็นเส้นที่คนขับแล้วคนจะแบบบีบแต่เป็นปีนอยู่ตลอดเลยแล้วมันดับอยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะตรงช่วงทางโค้งพอดีก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในยามค่ำคืนได้เพราะว่าถนนมันก็ค่อนข้างมืดยังไงก็ฝากขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยไปตรวจสอบนะคะไฟเกาะกลางถนนหน้าวัดนิคมด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานีย
0: ังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ขอกันเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามกระเพราต้องขออนุญาตลารายการเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายค่ะก็จะมีเพลงเพราะๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปก่อนเนาะก่อนที่จะมาฟังข่าวสารกันเนื่องจากวันนี้ช่วงบ่ายนะคะกระเพราแล้วก็น้องสายหมอกเนี่ยค่ะจะไปร่วมงานของกรมเจ้าท่านะคะที่จะมาลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะทั้งในตัวเมืองแล้วก็ที่อำเภอดอนสักในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเรื่องของการมาประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะหาข้อคิดเห็นต่างๆของคนในพื้นที่นะคะหลากหลายหน่วยงานค่ะในส่วนของการที่จะไปก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสักท่าใหม่นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันหลายรอบนิดนึง

0: เพื่อที่จะประเมินผลนะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องคำนึงถึงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยต้องมีการประเมินหาข้อเสนอแนะหาข้อสรุปนะคะในการที่จะขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆนะคะว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างนะคะจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงจะมีทางแก้ไขอะไรยังไงนะคะก่อนที่จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสักแห่งใหม่ขึ้นมาค่ะก็เราต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนกรมเจ้าท่าก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่คือครั้งที่2และเดี๋ยวก็จะมีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอดอนสักในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะก็เลยต้องขออนุญาตไปร่วมงานนะคะแล้วก็พอก็ไปเป็นพิธีกรนะคะในการนำการประชุมให้กับทางกรมเจ้าท่าด้วยก็ไม่ได้จัดรายการช่วงบ่ายโมงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเพลงที่ขอมาเดี๋ยวก็จัดให้ฟังกันแบบต่อเนื่องยาวๆแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรับชมขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีพ่ออรันตาค่ะผมบอกว่าภารกิจราบรื่นขอบคุณมากๆนะคะหาอีกแล้วมั่นเลียวน้องเต
1: ้แม่บุษบบางงามดังสวน
0: ไม่ได้อยากหายหรอกจำเป็นจริง
1: ๆเอวอ่อนร่อนลงโชคดีฉัน
0: คงอยู่ฟังเพลงกันต่อยาวๆก่อนที่จะหมดเวลานะร
1: ัก
0: ษาสุขภาพนะคะทุกคน
1: มีชายไหม
0: แล้วเจอกันใหม
1: ่
0: วันนี้กะเพราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะ

0: ากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ็นสองผู้ต้องสงสัยเผาวางระเบิดร้านสะดวกซื้อมายอปัตตานีเมื่อคืนเร่งตรวจพิสูจน์รอยเลือดที่เกิดเหตุมัดตัวคนร้ายขณะที่นายกเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเพื่อติดตามสถานการณ์วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินดีไอคอนบอสพอลถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าดูดวงมาแล้วลูกชายชนะคดีแน่นอนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสอดคล้องกับน้ำเหนือระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการโดยเป็นผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ร่วมกับปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สว
2: ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอังคารที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับยังคงเกิดเหตุไม่สงบขึ้นทุกคืนครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วที่มายอปัตตานีแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายเอามาสอบสวนขยายผลอยู่ครับความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบฝ่าย4คนพร้อมอาวุธครบมือก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านตาแบะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดครับก็ทำให้เพลิงไหม้หน้าร้านอย่างหนักเสียหายทั้งหมดเหตุเกิดเมื่อตอน 20:20 นเมื่อคืนนี้ครับพฤติกรรมของคนร้ายมีลักษณะเดียวกับที่ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้โดยคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อจากนั้น3คนร้ายพร้อมอาวุธปืนเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อส่วนอีก1คนอยู่ที่รถครับเพื่อดูต้นทางก่อนที่คนร้ายจะไล่ให้ประชาชนและพนักงานออกมาจากร้านจังหวะนั้นรถของตำรวจสภ.มายอกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขับผ่านมาพอดีครับเห็นผิดสังเกตมีประชาชนและพนักงานร้านสะดวกซื้อวิ่งออกมาจึงกลับรถไปยังร้านสะดวกซื้อขณะที่คนร้ายก็วางระเบิดพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จพอดีกำลังจะออกจากร้านเห็นรถเจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ3นาทีก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากนั้น5นาทีครับระเบิดที่วางไว้ในร้านก็ระเบิดขึ้นมีเพลิงลุกไหม้อย่างหนักแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่เสียหายหลังการปะทะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายพร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเลือดหยดเป็นทางก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะจึงประสานไปยังสถานพยาบาลรวมถึงร้านขายยาหากพบผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้2คนก็ได้แก่นายอัฟดอนและก็นายอาลิสขอสงวนนามสกุลนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นำทั้ง2คนส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยังรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าร้านสะดวกซื้อเสียหายอย่างหนักทั้งกระจกร้านตัวอาคารรวมถึงสินค้าภายในร้านเสียหายจำนวนมากสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปัตตานีเมื่อคืนนี้ครับเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วโดยร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นแห่งที่2ที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายในการก่อเหตุหลังจากก่อเหตุรอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอำเภอยะริงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้ง2แห่งความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทครับส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมรางรถไฟบริเวณรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่เสียหายจากแรงระเบิดจนต้องหยุดเดินรถไปชั่วคราวล่าสุดสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถ

0: เช้าวันนี้แล้วครับขบวนแรก452สุงัยโคลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาหลังการรถไฟซ่อมแซมทางรถไฟเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวานขณะที่ขบวนรถยังมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถครับก็ได้แก่ขบวน448สุงัยโคลกสุราษฎร์ธานีปรับให้เริ่มต้นเดินรถจากสถานียะลาและขบวน453ยะลาสุงัยโคลกยังงดเดินรถอยู่ครับ
1: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการหารือกันค่ะในฝ่ายความมั่นคงนะคะร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีมีนายวันมูฮัมหมัดนอมบัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้เปิดเผยหลังจากหารือกันแล้วเสร็จในช่วงเช้าว่ามีการคุยกันหลายเรื่องในหลายฝ่ายค่ะเพื่อทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่ายสรุปตรงกันว่าต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคประชาชนผู้นำท้องที่เพื่อร่วมกันหาข่าวป้องกันเหตุวิธีการเดิมอาจจะพอช่วยได้แต่ต่อไปค่ะก็ต้องมีเครื่องมือวิธีการใหม่ๆอย่างเช่นนำ AI เข้ามาใช้เพราะที่ผ่านมาความร่วมมือบูรณาการยังไม่แน่นหนาพออาจประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่า

0: และยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนา

0: พลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดหนึ่งปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
6: บันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
7: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทย์

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

นะครับที่อำเภออะไรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดของจังหวัดใกล้ๆนะครับไม่ว่าชุมพรไม่ว่านครศรีธรรมราชนะครับหรือว่ากระบี่พังงานะครับที่รับคลื่นสัญญาณอสมทของเราได้นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมอยู่กับท่าน1ชั่วโมง

ก็จะไปทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้นะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยนะครับ เราส่งได้แค่ที่หน้าทอนลิปปะน้อยลิปปะใหญ่นะครับส่วนที่นะครับส่วนที่หัวถนนละไมเฉวงแม่น้ำนะครับเราไม่สามารถที่จะส่งผ่านเขาไปได้ฉะนั้นนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมเราก็ส่งสัญญาณไปออกอากาศนะที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยด้วยนะครับก็ขอบคุณพ่อแดงขอบคุณน้องแสนดีนะครับที่รับสัญญาณจากนะวิทยุอสมทของเราจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้พี่น้องชาวเฉวงนะพี่น้องชาวแม่น้ำพี่น้องชาวละไมนะครับได้ฟังไปพร้อมกับ

นะอสมทนะครับผอ.ปฏิพลนะขออกี้แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่เราร่วมกันดำเนินรายการมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นๆนะครับซึ่งต่อจากผมก็ยังมีนักจัดรายการรูปหล่อนะครับน้องเดียนะครับน้องก็บอกว่าพี่หนูหลังจากพี่หนูเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วผมก็เปิดเพลงไทยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนหลายคนก็ไม่ได้ชอบเพลงลูกทุ่งไม่ได้ชอบเพลงไทยไม่ได้ชอบเพลงสตริงใครชอบเพลงอะไรก็ชอบเพลงนั้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงรายการของผมนะครับน้องแซมก็บอกว่าโอ้ยรายการของพี่หนูเนี่ยน่าคนชอบลูกทุ่งกันเยอะแน่น่ะน้องแซมเนี่ยปากถ้าคนเหนือเขาเรียกปากหมานนะถ้าคนบ้านเราก็เรียกปากหวานนะแต่ถ้าคนใต้ก็เรียกปากอะไรล่ะต้องถามน้องหนุ่มก็แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณนะครับก็นี่แหละครับก็คลื่นของเราเป็นเขาเรียกว่าอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆ นะครับใครจะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจดีเจนะฮะไม่ต้องมาถึงฐานนี้หรอกนะครับโทรเข้ามา0979514529จะเจอดีเจหนูแต่ถ้าเธ อโทรเบอร์สถานีนะก็เดี๋ยวพวกน้องๆสาวๆเขารับเองก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาส่วนนะครับส่วนผู้ที่ให้กำลังใจไม่อย่างนั้นผมก็จะมานั่งพูดคุยต่อจากน้องสายหมอกคนสวยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ที่ให้กำลังใจผมค่ารถค่าน้ำมงค่าน้ำมันค่าอันโน้นอันนี้นะครับแม้แต่ค่าเดินเข้ามาซอยขุนทะเลพอพูดถึงซอยขุนทะเลต้องขอบคุณนายกอบจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสสนะสสกีฬาและท่องเที่ยวนะครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีกีฬาและท่องเที่ยวนะครับท่านเป็นสสของของจังหวัดอยุธยานะจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดของแม่น้องแคนนอนนะครับผมสสของผมก็สสภูมิรัตนรักษ์นะครับแต่ว่าแม่น้องแคนนอนก็สสชื่อสุรศักดิ์เนาะนะพันวิชาติกุลอะไรเนี่ยนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะฮะแต่ว่าเวลาไปงานแต่งไปงานอะไรที่อยุธยานะแถวอำเภออุทัยนะน้องไม้สุกอำเภออุทัยเนี่ยนะครับทางสสแล้วก็คุณแม่สสด้วยน่ารักมากนะฮะคุณป้าชื่อจำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าจำไม่ได้แต่ว่าท่านไปเนี่ยท่านเป็นกันเองมากๆเลยนะผมมั่นใจผมมั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะท่านครอบครัวท่านเนี่ยจะเป็นสสอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าคนอยุธยาเขารักมากเลยนะครับแล้วท่านดูเรื่องการท่องเที่ยวด้วยวันนั้นมาเกาะสมุยนะผมก็อยากจะตามไปทำข่าวด้วยแต่ว่าพอดีเราทำที่สุราษฎร์ดีกว่าน้องแซมบอกอยู่นี้แหละให้เพื่อนๆก็ทำและส่งมาก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทนั่งบิ๊กซีนี่ก็ผู้ที่สนับสนุนในการของผมนะครับบริษัทมูลทองคำนะร้านโอมออโต้ไทยบริษัทเอ็มโรเอเชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับแล้วรวมไปถึงนะหลายอีกหลายบริษัทนะครับที่นะที่ช่วยเหลือผมอยู่นะครับไม่ว่ากาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับสถาบันพัฒนาสุขภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพแล้วก็สารบำรุงดินนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงไอ้หนุ่มรถตู้ดีกว่านะครับเนาะเพลงนี้น้องแคนนอนเขาอาร์เรนจ์เองเขาให้ AI Sonoy AI เป็นคนร้องนะครับแล้วร้องมาให้พี่ๆรถตู้นะครับผมก็ได้ใช้บริการวันนั้นไปที่สมุยนะผมก็ขึ้นรถนะครับจากขุนทะเลนี่แหละครับแล้วก็ไปลงที่พันทิพย์นะครับแล้วก็มีรถจากพันทิพย์ไปที่เรือสมุยซีเวย์ตรงแหลมทวดนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จากท่าเรือหน้าทอนไปถึงเฉวงนะครับผมใช้บริการของรถตู้ของบริษัทพันทิพย์ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับมอบให้กับรถตู้นะคนขับรถของบริษัทพันทิพย์ทุกคนนะครับที่ขับอยู่เอ๊ะชื่ออะไรแล้วผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับบอกว่าอย่างไรเดี๋ยวรับพี่หนู

ไอศักดิ์สิทธิยังกูลร้องนะครับแล้วน้องแคนนอนเอาเนื้อเอาเขาเรียกว่าเอาแมมโมเอาตัวอย่างนะครับไปใส่ใน AI Sono นะครับแล้วก็ร้องออกมาอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจก็บอกด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับนั่นก็คือผู้ที่นะครับผู้ที่ให้เขาเรียกว่าดูแลการบริการนะครับก็ต้องขอบคุณคุณยอดกนกวิจิตรนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารและเจ้าของของพันทิพย์นะแม่พันทิพย์เนี่ยนะรถพันทิพย์เนี่ยเป็นบริษัทพันทิพย์เนี่ยนะเขาได้ประมูลนะครับสัมปทานนะ

เส้นทางบนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่บนเกาะสมุยด้วยนะครับแล้วก็เขาจะให้คนนั้นวิ่งคนนี้วิ่งก็ต้องดูแลนะครับรถพันทิพย์เนี่ยที่ผมชอบนะครับเพราะว่า1นะถ้าวิ่งเกิน90เมื่อไหร่มันจะมีสัญญาณเตือนไม่ใช่เตือนถ้าเตือนปืดสักเกิน5นาทีเมื่อไหร่นะมันจะไปขึ้นที่สำนักงานด้วยนะครับแล้วมีคนดูแลอยู่นะเขาจะเตือนเลยนะพอตีตืดน้องบอลขับเส้นทางนี้ทะเบียนนี่เขารู้เลยเขามี GPS อ้าวบอลทำไมขับ120ล่ะทำไมขับ100ล่ะเขาแค่ขับ90นี่แหละครับแล้วมันเป็นการที่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารนะครับและอีกอันหนึ่งนะที่ผมถามคุณยอดนะวันนั้นผมไปเจอและกินกาแฟนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่พันทิพย์เพราะนะผมไปคุยแล้วให้ไปรู้จักน้องแคนนอนด้วยเพราะน้องแคนนอนเรียนมหาลัยราชภัฏนะฮะก็ให้รู้จักแล้วก็เดินทางได้สะดวกไม่ว่าไปทางพันทิพย์บ้างทางทีทรานโคสบ้างแล้วก็ไปลงสมุยซีเวย์ของท่านวิเศษเมืองนินธนกฤตเมืองนินนะครับฉะนั้นนี่แหละครับก็ได้ไปคุยคุณยอดบอกว่าอีกอันนึงพี่หนูที่ผมอยากจะบอกพี่หนูนะว่ารถของผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่เขาเรียกว่าที่เก็บของอ่ะมีวงจรปิดหมดท่านไม่ต้องกลัวท่านอยู่ข้างบนให้สบายชั้นล่างนะถ้ารถสองชั้นท่านอยู่ข้างบนชั้นล่างเนี่ยมีพนักงานอยู่จริงแต่ว่ามีวงจรปิดด้วยฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับก็ขอบคุณมากเอาละครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของผมนะครับแม้แต่รายการของผมมีน้อยนิดนะอย่างที่พี่สายยันบอกว่าโอ้ยอยากฟังรายการของพี่หนูเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้อาจารย์วัชระนะฮะวัชระวัฒนศิลป์นะครับท่านก็เป็นผู้อุปถัมภ์สนับสนุนรายการของผมนะครับไม่ว่าสมุยทีมคาแคร์บริษัทมูลทองคำโอมออโต้ท้ายบริษัทเอ็มโรเอเชียและโรงพยาบาลวัฒนแพทย์และยังมีอาจารย์วัชระอาจารย์วัชระบอกว่าเดี๋ยวจะหาสปอนเซอร์ให้อีกสัก 4-5 ตัวแล้วไปขอเวลาเพิ่มอีกสัก1ชั่วโมงเพราะว่าผอ.กี้นะฮะผอ.กี้ท่านใจดีมากๆนะครับเอาละครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่แซมด้วยไอ้คุณพี่ไม่ใช่คุณพี่แซมคุณพี่สายยันด้วยนะครับน้องแซมสะดุ้งเลยพี่หนูเรียกพี่แซมนะนะครับก็คุณพี่สายันด้วยนะครับบอกว่ารักสาวสองเมือง

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็ต้องขอขอบพระคุณน้องเด่นนะครับที่นะแล้วก็น้องโอมด้วยนะครับ
0: ถ่ายเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองถ่ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ถ่ายเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ต้องขอบคุณน้องโอมน้องปัดนะครับที่เปิดทั้ง8สาขานะครับโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ของเราเนี่ยสาขากาญจนดิษฐ์นะครับและบนสมุยเนี่ยน้องโอมมีทั้ง4สาขาด้วยน้องโอมบอกว่าสมุยเนี่ยคนมีรถเยอะนะครับแล้วก็คนมีกระตังทั้งนั้นเลยพี่หนูผมต้องบริการเขาดีนะฟังบอกก็ไม่ได้บริการไม่ดีนะผมยังมีสาขาทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็ที่พระราม2ด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าเกี่ยวกับรถเนี่ยต้องโทรหาน้องโอมก็แล้วกัน0-089-590-4109น้องโอมไม่ทำสองเรื่องคือทำสีและล้างอัดฉีดนะครับส่วนบริษัทมูลทองคำเหมือนกันนะถ้าใครไปอยู่บ้านอยู่ที่บนเกาะสมุยถ้าใครฟังจาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะถ้าต้องการที่จะดูดซ่วมต้องการที่จะดูแลเรื่องกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อน้องนิติกรเด่นนะครับน้องพลบมีเพียร0950979888นะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือผู้ที่ให้กำลังใจผมในช่วงนี้นะครับเอาละครับก็อย่างที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเดินทางไปไหนเรามันต้องสะดวกสบายนะตอนนี้อย่างเดินทางไปเกาะสมุยก็บอกมีเรือแล้วจะมี

สะพานจากขนอมนะครับทางด่วนนะก็ยังมีเหมือนเดิมนะก็ 70,000 กว่าล้านนะครับก็จะสร้างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะทางผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการอะไรต่างๆเขาไม่หยุดนิ่งนะเรือที่จะไปเกาะสมุยเมื่อก่อนมีราชาเฟอร์รี่นะครับน้องแคนนอนตั้งชื่อว่าราชาเฟอร์รี่เพราะว่าแถมตลอดเลยวันนั้นแถมจนผมมาจัดรายการไม่ได้ด้วยนะครับผมมาจากสมุยนะครับก็ช้าเป็น1ชั่วโมงนะครับก็ต้องจัดในรถนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือราชาเฟอร์รี่แล้วก็ซีทรานเฟอร์รี่ก็ซีทรานเฟอร์รี่ก็พัฒนาเยอะมากๆแล้วก็ยังมีสมุยซีเวย์นะครับแล้วก็เรือลำใหม่นะครับลำใหม่ก็จะมีของลมพยาด้วยแล้วก็มีเรือคาตามารันของเยี่ยอะไรนะบุญอะไรไม่รู้นะครับก็ถ้าอยากให้เราประพันธ์ก็บอกก็แล้วกันบางทีเราก็ไม่รู้แต่ว่านะตอนนี้นะครับทางท่าเรือดอนสักที่ดอนสักเขาเรียกแหลมทวดนะครับจะขยายนะครับก็ขยายเป็นเฟส2แหละสวยมากๆเป็นตัว U นะเป็นถ้ามองจากบนโดรนนะฮะเป็นตัว U แล้วก็จะขยายออกมาเป็นเฟส2ขยายยังไงไม่รู้ก็อย่าลืมปลาวาฬสีชมพูนะ แถวนั้นปลากระบอกเยอะนะวันนี้นะครับทางน้องกระแตของน้องกระแตบอกน้องกระเพราของเรานะครับไปร่วมกันทำข่าวนะครับที่โรงแรมเคปาร์คนะครับเพื่อที่จะถามไปดูว่าเอ๊ะเขาเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาจะสะพานเนี่ยเขาทำอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สัก10โมงถึงเที่ยงนะหรือว่ากี่โมงนะผมไม่แน่ใจนะน้องกะเพราจะมาเล่าให้ฟังว่าที่โรงแรมเคปาร์คเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือเป็นภารกิจของอสมทของเรานะครับนะครับเราอยู่กับเขาเรียกว่าสำนักข่าวไทยด้วยนะครับเอาแล้วครับเพลงนี้นะครับก็ฝากไปถึงพี่สายันอีกสักเพลงหนึ่งนะครับอย่าลืมนะพี่สายันที่กระบี่พังงามีนางกวักบ้างหรือเปล่านะครับแต่ที่สมุยเยอะนะโดยเฉพาะที่อส

0: พัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% ใช้สำหรับในบ้านกับชีวิตประจำวันทำความสะอาดบ้านห้องน้ำห้องครัวห้องอาบน้ำใช้ฉีดพืชผักสวนครัวต้นไม้ประดับทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าดับกลิ่นน้องหมาน้องแมวใช้ร่วมกับแชมพูอาบน้ำป้องกันโรคผิวหนังรวมถึงทำความสะอาดพื้นบ้านกระจกมุงลวดผ้าม่านโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์รีดผ้าซิงค์ล้างจานและอ่างซักล้างต่างๆและยังใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรปศุสัตว์ประมงสิ่งแวดล้อมกำจัดกลิ่นรวมถึงใช้ในการก่อสร้างคอสลอผสมปูนและใช้หมักทำปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำฮอร์โมนสารขับไล่แมลงโดยเฉพาะโรงแรมบ้านที่อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็นมีคราบไขมันต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพของแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.mroasia.com
2: ครับถ้าต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะไม่สามารถที่จะบรรยายได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมจริงๆนะครับคุณพระดอนนะครับคุณมิสเตอร์โทรุนะที่เอามาเขาเรียกว่าผลิตที่วังน้อยนะครับแล้วก็ส่งไปทั่วประเทศนะโดยไปขายจำหน่ายที่โฮมโปรทุกสาขาในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับมีร้านนะที่ไปปรึกษาได้อย่างเช่นถ้าอยู่ที่บันดอนนะร้านสุราษฎร์แล็บนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองเข้าไปในร้านสุราษฎร์แล็บแล้วก็พิมพ์ก็จะเจอที่อยู่เองนะครับที่ถ้าอยู่ชัยยานะครับชัยยาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ใกล้ๆกับปั๊มพีทีนะครับชื่อร้านเกษตรพันธุ์ชัยยาแล้วก็ที่ดอนสักนะครับที่ดอนสักที่เป็นตัวแทนแล้วก็ไปอบรมไปดูงานนะที่บริษัทเอ็มโรเอเชียที่วังน้อยแล้วไปดูที่ไม่ใช่ระยองที่ลพบุรีนะฮะที่ลพบุรีนะครับก็มีบริษัทดอนเกลี้ยงด้วยที่ดอนสักนะครับแล้วก็รวมไปถึงได้ไปอบรมนะคุณโทรุนะได้สอนวิธีอนุษย์อันนี้โดยเฉพาะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงหอยนะครับพี่จรูนบอกว่าผมเลี้ยงกบนะแล้วก็ก่อนหน้านี้กบมันร้อนแล้วก็น้ำมันเสียเหมือนขึ้นสนิมผมคิดว่าน้ำบ่อผมเสียปรึกษามิสเตอร์โทรุมิสเตอร์โทรุบอกว่าให้เอาเอียมบอลไปใส่แล้วก็เอาน้ำผสมหัวเชื้อ EM 1:1,000 นะครับแล้วใส่ทุก7วันโอ้โหตอนนี้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ใครจะกินกบก็จะกินแกงส้มแกงกบแกงอะไรก็ไปกินแล้วก็แล้วกันนะครับนะครับแล้วก็คุณพี่จรูนบอกว่าถามมากระซิบบอกน้องหนูกินข้าวหรือยังนะครับเอาละครับผมก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันนะเดี๋ยวกินข้าวเย็นเลยดีกว่านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยด้วยนะครับที่ดูแลนะครับไม่ว่าที่เมืองตรังที่อ่าวนางแล้วก็ที่บนเกาะสมุยนะครับ

ู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เราส่งสัญญาณไปเกาะสมุยด้วย 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชั่นและออนไลน์ทาง www.samuitim.tv นะครับ

0: ของกระมิ
1: ดทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั้นกาแฟเพชรสยามนะครับผมอยากจะฝากทุกท่านที่ดื่มกาแฟนะครับคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็ดีนะตื่นเช้ามาแต่ว่าตื่นเช้ามานะผมอยากให้ทุกคนดื่มน้ำด้วยนะครับยิ่งคนที่สูงอายุ50ปีขึ้นไปนะเพราะบางทีเลือดเรามันจะข้นนะแล้วก็เลือดเส้นเลือดหัวใจเรามันก็จะอาจจะตีบอาจจะตันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเลือดข้นด้วยหัวใจตีบด้วยมีไขมันด้วยมันจะทำให้เป็นสโตรกได้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้ฉะนั้นนะฮะถ้าคุณตื่นขึ้นมานะครับผมอยากให้คุณดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำสัก

ให้มันกลมกล่อมฉะนั้นและอยู่ในกาแฟเพชรสยามทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าท่านสนใจติดต่อได้เลยนะกาแฟเพชรสยามนะครับโทรมาได้0979514529เดี๋ยวผมจะให้โรงงานส่งไปให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับรายการของผมชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวไม่เหมือนกับรายการของน้องนะของน้องสายหมอก2ชั่วโมงก็ได้สลับสับเปลี่ยนอะไรปังๆได้ชั่วโมงแรกไอ้โน้นชั่วโมง2อย่างงี้แต่ว่าของผมก็เขาเรียกว่ายกเดียวจอดใช่มั้ยพี่สายันบอกว่ายกเดียวเลยน้องหนู ไม่น็อกยกแรกก็ยก2ก็ต้องรออีกวันแล้วนะครับเพราะว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะรอน้องหนูได้ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไปนั่งจัดอยู่ที่สวท.นะที่สุวรรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะสมุยนะครับที่เกาะสมุยนะครับผมไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกาะสมุยรายการเรื่องเล่าชาวสมุยเพราะผมเป็นคนสมุยโดยกำเนิดนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆคนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใกล้ๆลาแล้วแหละนะครับเป็นคำสัญญาของคนบ้านนอกอย่างผมนะครับของบ้านนอกของทุกๆคนนะครับโดยที่เกาะสมุยที่ผมอยู่นะครับบ้านผมก็อยู่เกาะสมุยแต่ว่า

ใจผมไม่ว่านะครับบริษัทโอมร้านโอมออโต้ท้ายน้องโอมน้องปัดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพันลบมีเพียรหรือว่าน้องนิติกรเด่นบริษัทมูลทองคำนะครับขอบคุณคุณประดอนมิเตอร์โทรู้บริษัทเอ็มโรเอเชียแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังอ่าวนางนะครับสมุยทีมคาเกอแอนด์สวีนั่งบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับรวมไปถึงสถาบันพัฒนาสุขภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพสารบำรุงดินแล้วก็นะครับแล้วก็เรือ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินออกโรงป้องที่ปรึกษาปัดเชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่นอย่าพูดลอยๆไร้หลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบและเชื่อมโยงคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีการพาดพิงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงมหาวิทยาลัยในการจัดสอบว่าข้อเท็จจริงก็คือไม่มีการโยงส่วนที่นายเรืองเดชสิริกิจอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมการว่านายทองเจือได้โทรศัพท์ติดต่อไปนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดแต่มั่นใจว่าคนใกล้ตัวตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้แต่ใครแต่ต้องมีหลักฐานจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้เอกนิติจะออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านเข้าสภาพรุ่งนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสที่2ว่าเผชิญกับวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพพุ่งสูงจนนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องปัญหาการตกงานตามที่เคยมีการคาดการไว้ล่วงหน้าแม้ในอดีตจะเคยมีเสียงทักท้วงว่ายังไม่เผชิญกับวิกฤตแต่สถานการณ์จริงได้พิสูจน์แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตในตะวันออกกลางปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพซึ่งกลายมาเป็นวิกฤตปากท้องและหากไม่สามารถหยุดยั้งวงจรดังกล่าวได้จะลุกลามไปสู่ปัญหาการว่างงานรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทซึ่งเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันตัวเลขและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมาตรการพยุงกำลังซื้อในไตรมาสที่3โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ยังคงช่วยประคองเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญจากโครงสร้างการนำเข้าพลังงานในปริมาณที่สูงส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดขาดดุลตามที่คาดไว้ราว 5-6 แสนล้านบาทสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยหลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยใดๆทางกระทรวงต่างๆจะได้เร่งนำเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปยศชนันลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอีกรอบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือระบุถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านว่ามีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นกรณีพิเศษโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยามีดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิตามขั้นตอนช่วงบ่ายนายยศชนันได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้ว แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุง

0: าด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังท่านข่าวท่านกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการท่านข่าวท่านกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็ช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ25สิงหาคมมีมติครม.เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายชุดใหญ่เลยนะคุณอัน
5: ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแบบรู้สึกประหลาดใจนะพี่ไพศาลมันก็ยังเป็นอะไรที่เราเข้าใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ
4: ก็เป็นการยืนยันข่าวก่อนหน้านี้อยู่หลายตำแหน่ง
5: เรื่องผู้ว่าบุรีรัมย์อย่างเงี้ยค
4: ่ะเรื่องผู้ว่าบุรีรัมย์ที่จะมาอยู่สท
5: ปพ
4: ป
5: สท
4: สทสท
5: แล้วก็จากสท
4: ผู้ว่าเซมเบ้ไปปพจากรองนะจากรองไปปพท่านก็ในปีเดียวนี้ก็ท่านขยับกี่ครั้งมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเชียงใหม่มาภูเก็ตนี่ก็น่าจะอยู่ในปี69เนี่ยนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็จากภูเก็ตมาเป็นรองแล้วรองเฉยๆก็มาเป็นรองรักษาการสทจากนั้นรองและรักษาการอธิบดี
5: มาเป็นรองแรกคือรองปลัดถูกมั้ย
4: คะรองปลัดนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรองปลัดด้วยแล้วไปรักษาการสทแล้วจากรองปลัดและรักษาการสทก็ไปเป็นอธิบดีปภทั้งหมดเกิดขึ้นในปี2569ปีเดียวนะเข้าใจว่าเชียงใหม่มาภูเก็ตน่าจะต้นปีนะ
5: ใช่ค่ะ
4: นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าคุณคุณ
5: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยนะ
4: คะคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยนี่ก็มีการย้ายชุดใหญ่ในกระทรวงมหาไทยรอบหนึ่งนะก็คุณชัดชัยบางชวดสรุปว่าก็มาเป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ตอนนี้คุณจักรชัยก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ก็เปิดท่าทีชัดเจนว่าอยากจะเกษียณในตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะเหลืออีกปีเดียวปีหน้าปีเดียวเกษียณปี70นะคุณจักรชัย
5: แต่ถือว่าก็ยังดีไม่ได้เรียกว่าย้ายเข้ากรุนะคะพี่ไพศาล
4: ก็อยู่ระดับ11เท่ากันก็ตำแหน่งอะไรก็ไม่ขี้เลยหรอก
5: คือถ้าย้ายเข้ากรุก็คือมาเป็นที่ปรึกษามาแขวนอ่ะนี่มาคือมาเป็นปลัดสำนักนายกนะคะ
4: ครับก็โดยส่วนตัวท่านไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าโดยในหน่วยงานเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบที่นานพอสมควรที่ลูกม่อได้ขึ้นคราวนี้ลูกม่อได้ขึ้นแล้วก็อยู่ไม่ครบวาระก็ต้องไปโยกเอามาจากกองทัพมานั่งเป็นเลขาสมช.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัดชัยเขาก็อาจจะรู้สึกว่ารองที่จะขึ้นมาแทนเขาในปีหน้าเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าท่านที่คาดว่าจะมาเนี่ยท่านก็จะอยู่ไปถึงน่าจะอยู่2ปีนะ
5: คุณทวีเปลี่ยนสีคือคนที่ให้จำได้เมื่อเป็นเลขาสมช.ที่เป็นลูกม่อแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ถูกย้ายออกย้ายออกก็เป็นตำรวจมานั่งแทนเพื่อที่ให้ที่ว่างที่สำนักงานประชาชาติมันว่างพอที่จะเอาบางคนดันขึ้นมาคุณทวินก็ฟ้องจนชนะคุณยิ่งลักษณ์คดีหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์มีอยู่ก็คือคดีนี้แหละที่โยกเลขาสมช.อันนั้นเรียกว่าโยกมาแขวนใช่ไหมฮะ
4: เข้าใจว่าจะเป็นคดีที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกนะ
5: ใช่ค่ะใช่
4: แต่ว่าเป็นการหลุดเฉพาะตัวรัฐบาลไม่ไป
5: แล้วก็หลังจากนั้นเองก็จำไม่ได้เลยนะคะว่าลูกม่อหรือว่าเป็นพลเรือนที่ขึ้นมาเป็นเลขาสมช.เนี่ยเป็นใครบ้างแต่จะจำพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรได้จำพลเอกณัฐพงษ์ได้ใช่ไหมณัฐพงษ
4: ์ณัฐพงษ์ได
5: ้ได
4: ้
5: แล้วเราก็คงจะต้องจำคนใหม
4: ่ค
5: นพลเอกอะไรนะคะดวงประพั
4: ฒน์ชัยพฤก
5: ษ์ชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน
4: ์เซฟปูเซฟชื่อ
5: เสนาธิการทหาร
4: ชื่อเล่น
5: ปูดวง
4: ปูดวงใช่ไหม
5: น่าจะชื่อปูค่ะแต่ว่าดังคุณดวงประพัฒน์ก็และปูมีหลายคนนะคะผบ.ก็ชื่อปูเหมือนกัน
4: เลยต้องปูด้วง
5: ค่ะก
4: ็รุ่นเดียวกัน
5: รุ่นเดียวกัน
4: รุ่นเดียวกันด้วย
5: น่าจะมานั่งอย่างไม่ได้เบียร์อะไรละมานั่งอยู่ที่สมช.เนี่ยค่ะมันก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลว่าเวลาความมั่นคงฝ่ายพลเรือนเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งมันไม่มีความก้าวหน้ามันกลายเป็นทหารก็ได้ตำรวจก็ได้มานั่งแล้วตกลงว่าความมั่นคงฝ่ายพลเรือนความหมายหรือความสำคัญมันอยู่ตรงไหนอะคะ
4: คิดว่าคงจะประกอบกับเรื่องสถานการณ์ทั้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็สถานการณ์ภาคใต้นะคงจะเป็นสิ่งที่มีการหารือกันระหว่างทางฝ่ายกองทัพกับนายกแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ตรงกันตอนนี้โดยท่าทีแนวคิดของพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เนี่ยเท่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ทั้งในเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็สะท้อนแนวคิดสายเหี่ยวอย่างชัดเจนนะคำพูดที่ถือว่าสะเทือนเลื่อนลั่นมากแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาก็ดูจะแบบนำไปขยายผลนำไปแบบเอาไปปั่นกันหนักมากเลยก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยท่านบอกว่าพอเริ่มรบกันเนี่ยท่านบอกว่าจะทำให้
5: กัมพูชา
4: เนี่ยสิ้นสภาพของกองทัพของกำลังที่จะของศักยภาพที่จะมาทำสงครามอะไรอีกต่อไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ผมว่าบรรยากาศตอนนั้นคนก็เชียร์เยอะนะกระแสรักชาติกำลังพุ่งสูงเนี่ยคนก็รู้สึกจะเชียร์ ให้จัดการให้เด็ดขาดต่างๆเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์ท่านก็ประกาศค่อนข้างแข็งกร้าวมากนะ
5: ก็ล่าสุดก็บอกเราจะเป็นผู้ล่าบ้างเนี่ย
4: ก็นั่นแหละก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที
5: ่ก็พอเราจะเป็นผู้ล่าบ้างก็เกิดขึ้น50แข่ง50จุด70จุดเนี่ยค่ะ
4: ผมก็เท่าที่ฟังก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันหลายฝ่ายนะว่าไอ้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มัน50หรือ70จุดเนี่ยน่าจะเป็นแรงปฏิกิริยาจากการที่ฝ่ายรัฐก็กดดัน
5: ฝ่ายรัฐกดดันเราจะไล่ล่าแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคสี่ก็ยอมรับนะคะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเกลือเป็นหนอนค่ะแล้วก็3วันซ้อนที่เขาก่อเหตุทางภาคใต้ไม่รู้จักถึง100ครั้งแล้วหรือยังเนี่ยสามารถรอดพ้นจากด่านของเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดเลยนะคะพี่ไพศาลมีเมื่อวานนี้ที่จับได้2คนแล้วทุกวันนี้ก็ยังตั้งรับอยู่เลยถึงขนาดกอรมนกับกองทัพต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าไม่ได้ยิง M16 ใส่ท้องคนนั้นนะที่ว่าหอตามก็ไปประกบในซอยอะค่ะ
4: จริงๆแล้วยัง
5: เอาไม่อยู่ค่ะ
4: ยังไม่อยู่
5: ใช้คำนี้ได้เลยคุณชัดชัยบางช่วงในความจริงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสบช.ตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2567นะคะหลังจากที่ทำหน้าที่รักษาราชการแทนในช่วงปลายปี66และปีแล้วก็พอมาปี67เนี่ยก็อยู่ในวาระอย่างเป็นทางการก็แล้วกันจะว่าไปแล้วเนี่ยค่ะการผ่านสมรภูมิกัมพูชาซึ่งเราก็ปะทะกับกัมพูชามาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในเวลานั้นที่มันจบกัมพูชามาได้เราก็มีเลขาสมช.ที่เป็นพลเรือนนี่แหละค่ะ
4: ก็ถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอะไรตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ให้คุณชัดชัยก็อยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีก็เกษียณแล้วค่อยว่ากันก็ได้ก็คงจะต้องมีความจำเป็นที่
5: ขยับทางทหารมากกว่า
4: ที่เร่งด่วนที่เร่งด่วนก็คงจะวิเคราะห์อะไรกันไปได้หลายอย่างแต่ว่าในชั้นนี้ก็เอาไว้ชัวร์ๆก่อนแล้วกันว่ามีการแต่งตั้งท่านแน่นะเพราะว่าในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีครม.ลงมติเพียงแต่ว่า

0: แหล่งข่าวก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าจะเป็นสีปูด้วง
1: ค่ะเรื่องดูบรรดาสื่อนะพี่เอกสารค่ะเอาเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่ก่อนก็แล้วกันรัฐบาลเนี่ยถ้าคิดว่าถ้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้หนักมากนะพี่เอกสารสื่อที่เขาก็เป็นกลางที่ไม่ใช่แบบจะไปว่าเขาว่าเป็นเจ้าประจำเป็นเคยมีคดีฟ้องร้องอะไรกันมาถ้าหากว่าฉบับนี้แล้วก็เดาทางได้แหละว่าต้องพูดแนวๆนี้ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับรัฐบาลในสองเรื่องนะคะที่เดียนตรวจสอบดูเนี่ยก็คือเรื่องของกกต.และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้ค่ะเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยก็เรียกว่าวิจารณ์กันอย่างหนักเลยว่ามันคือความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะพี่ไพศาลที่รัฐบาลที่เขาวิจารณ์นะคะอย่างเช่นบางคอลัมน์เนี่ยอย่างที่ดูในเอาหนังสือพิมพ์ที่คนดูเยอะๆก็แล้วกันอย่างไทยรัฐเนี่ยนะคะแม่ลูกจันทร์วันนี้บอกว่าหากพูดตามตรงนายกอนุทินชาญวีรกูลบกพร่องผิดพลาดในการแก้วิกฤตไฟใต้อย่างไม่มีข้อแก้ตัวเพราะว่านายกอนุทินเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้แบบ one man show ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลข้าราชการฝ่ายปกครองโดยตรงและก็เป็นผู้กำกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและเป็นผอ.กอรมน.ตัวเองด้วยตัวเองพูดง่ายๆคือความบกพร่องหย่อนยานการแก้ไขปัญหาชายแดนนายกอนุทินต้องรับผิดชอบครบวงจรค่ะและหากมองอีกมุมก็คือการไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ส่งผลให้การแก้วิกฤตไม่สงบชายแดนภาคใต้เดินหน้าได้ไม่เต็มที่ค่ะพี่เวชานซึ่งมันก็เป็นจริงนะคะเราไม่มีนายกด้านความมั่นคงค่ะและนายกเนี่ยเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผอ.กอรมน.ด้วยกำกับดูแลความมั่นคงทั้งหมดด้วยตัวเองวันนี้ที่คุณบรรณอเข้าพบเนี่ยจุดสำคัญคือยังอยากให้มีการเจรจาอยู่นะคะพี่ไพศาล
0: ก็กำหนดไว้เดือนตุลาแต่มีโอกาสที่ว่าจะต้องถูกเลื่อนออกไป
1: แต่ได้การแสดงออกก็คือต้องการไม่ต้องการให้เลื่อนต้องการให้ต่ออะค่ะให้มีการเจรจา
0: ก็ดูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าดูจากการแต่งตั้งโยกย้ายเลขาสมช.แล้วก็หลายๆสถานการณ์นะผมคิดว่าต้องยกดูแนวทางแล้วเนี่ยนายกน่าจะต้องตัดสินใจยกให้ทางฝ่ายทหารเข้ามาคุมสถานการณ์คุมเกมทั้งหมดในขณะที่ก่อนหน้านี้ให้ทหารแถวไปให้ทหารอยู่ไปแนวหลังใช่ไหมแล้วก็ทางฝ่ายการเมืองเข้ามารับมือสถานการณ์อย่างแล้วมันก็มีข้ออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็คงอย่าผมคิดว่าน่าจะเข้าเงื่อนไขที่ทำให้นายกเองก็ต้องให้ทหารเข้าบูรณาการทุกภาคส่วนของฝ่ายความมั่นคงของเขาเองดูจากทิศทางนะดูจากทิศทางดูอะไรมองแต่เนื่องจากภาคใต้มันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากนะผมเองนี่ไม่กล้าเลยที่จะไปเที่ยวไปคิดว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันซับซ้อนมันอะไรต่างๆอย่างหนักมากเพียงแต่ว่าจับอาการได้อย่างหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของนายกการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายความมั่นคงความไม่สัมภาษณ์ของฝ่ายทหารการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะจับอาการได้ว่าหนัก
1: ยอมรับว่าหนัก
0: สถานการณ์มันหนักแต่ว่าไอ้ครั้นจะพูดอะไรออกมาแล้วไปมีผลกระทบกับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้การข่าวอะไรพวกนี้ก
1: ็สงวนรถย้อน
0: สงวนท่าทีสงวนคำพูดที่จะไม่พยายามไปแตะอะไรเลยนะก็มันก็บ่งบอกอาการว่าข้างในก็คือเขาคงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันพอสมควร
1: คือ
0: แต่ว่าระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นอย่างมาก
1: คือจะให้ตัวเองยอมรับผิดก็ไม่ได้จะตัวเองก็ไม่กล้ายอมรับผิดจะไปโทษคนอื่นจะโยนให้คนอื่นก็ไม่กล้า พราะว่าถ้าเขาโยนไปแล้วเขาโยนสวนกลับมามันก็จะเป็นแผลกันไปทั้งหมดเลยเธอก็ด้วยฉันก็ด้วยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ครับ
1: ทหารก็ไม่กล้าพูดตำรวจก็ไม่กล้าพูดเอ้วันนี้ผบ.ตล.ว่ายังไงนะผบ.ตล.บอกว่าก็มันก
0: ็การโครงการข่าวเราไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ว่าก็โอเคก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการยกเครื่องปรับปรุงอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติอะไรทำนองนั้นไปก็พูดกลางๆนะ
1: อ๋อพูดอย่างนี้พูดโยนไปให้เอกชนพูดว่าเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าตอนเนี้ยพวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาติดตั้งระบบส่งข่าวเตือนภัยกันแล้วพี่นิสาน
0: ป้องกันกันเอง
1: โยนให้เอกชน
0: คือ
1: ให้เอกชนต้องให้ความร่วมมือ
0: คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องเช็คเรื่องการข่าวเขานะ
1: คือ
0: มันเอาแน่เขาปิดปั๊มดีกว่า
1: คือเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกับว่างวดเนี้ยที่โดนอ่ะคือเซเว่นถูกไหมคะปั๊มน้ำมันโดนน้อยปั๊มน้ำมันโดนน้อยแล้วก็ผบ.ตร.พูดว่าเอกชนก็ได้ความร่วมมือตอนนี้พวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเขามีระบบอะไรที่ติดต่อทางการแล้วเรียนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะกมน.ก็บอกว่าสัดส่วนของทหารของข้าราชการมีน้อยเรียนก็ดูแต่เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเวลาไปดูจุดเกิดเหตุไปกันเยอะนะพี่นายสาร
0: นั่นไม่หมดเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบคน
1: เหตุการณ์เกิดแล้วจะไปกันเยอะค่ะ
0: ครับ
1: ไ
0: ปลางรถไฟ
1: ทั้งหมดนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอะค่ะ
0: มันก็ยาวนานมากนะ
1: 22ปี
0: ปัญหามันจริงๆมันควรจะมีทิศทางหรือมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นโรคมันก็มาถึงยุคขนาดนี้แล้วนะไอ้เรื่องที่ว่าจะไปแยกแผ่นดินแยกดินแดนแยกประเทศมันดูจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ยุคสมัยอะไรต่อไปเลย
1: คือเรียนก็มองไม่ออกเลยนะพี่เมษาครับสมมติว่าตัดแบ่งไปเลยอ่ะนี่ก็นึกไม่ออกว่าคุณวันนอจะไปเป็นสอสอให้รัฐปัตตานีหรอถูกไหมคะหรือว่าอาจารย์อะไรที่พูดอะไรก็แบบมันเกิดขึ้นก็ลองไปตั้งคำถามสิใครมีอำนาจมากขึ้นใครได้เงินมากขึ้นแล้วยังไงจะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐปัตตานีหร
0: อ
1: ถามว่าจะไปอยู่เป็นรัฐกัน3จังหวัดหรอจะไปสังกัดอะไรยังไงงงจริงๆอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับครับ
1: แล้วก็รายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดในประเทศไทยนะคะมีแม่ห้องสอนยากจนที่สุดรองลงมายะลาปัตตานีนราธิวาส3จังหวัดยะลารายได้ต่อหัวต่อปีแค่ 60,000 บาทเองค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เท่ากับรายได้ตกประมาณเดือนละ 5,000 ทั้งที่ทรัพยากรล้นเหลือจริง
0: ๆ
1: ติดทะเลอุดมสมบูรณ์มาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การค้าชายแดนนี่มันควรจะดี
1: การค้าชายแดนทั้งสวนยางทั้งผลไม้ลดเลยหมดเลยยะลาเนี่ยแค่ที่เบตงเนี่ยคิดดูว่าเศรษฐกิจขนาดไหนถูกไหมคะการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เข้ามานี่แหละแต่ปรากฏว่าติดอันดับรายได้ต่ำของประเทศค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME คลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอานครับ
6: ค่ะ
5: ในวันนี้กกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงนะ
6: ว่ายังไม
5: ่ว่าที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่ากกต.จะประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.ในวันที่28สิงหาคมนั้นขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงกกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสว.และลงมติสำนวนดังกล่าวต่อไปนะสำนักงานกกต.ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสว.ดังกล่าวดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดต้องมีการร่ายคาถาห้อยถ่ายไปด้วยก็สรุปว่าเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้กำลังที่ทำให้เห็นทางกลุ่มที่เขาจะเปิดข้อมูลเขาก็เลยเดินหน้าวันเสาร์นี้ก็จะเปิดต่อใช่ไหม
6: โปรแกรมมันมาก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือเขาเปิดใน Facebook เขาว่าก็เปิดหนักมาก
5: เปิด
6: หนักมากทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมที่จะไปจัดเสวนากันตามที่ต่างๆด้วยอะค่ะเราไปเหมาว่าเขาเป็นพวกเดียวกันคงไม่ใช่มั้ยฮะ
5: เอกสารชุดเดียวกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเดินนะ
6: อย่างโครงการเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกหัวข้อคุณอภิสิทธิ์จะไปพูดเรื่องถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระคุณอภิสิทธิ์ในฐานะกรรมาธิการนะคะจัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนค่ะคุณอภิสิทธิ์เป็นกรรมการก็จะไปพูดเรื่องถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระแล้วก็จะมีคุณวิชามหาคุณอาจารย์บวรศักดิ์วันโนคุณวัดติงสมิธคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์จาก Next New เนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินรายการ
5: อันนี้ก็พูดเรื่อง
6: ถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยและอนาคตของประเทศแนวทางการปฏิรูปและฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
5: เห็นว่าก็น่าจะหยิบยกไอ้เรื่องของกกต.เยอะหน่อยช่วงนี้นะ
6: ส่วนของพรรคฝ่ายค้านเองอ่ะเขาจองโรงแรมภูแม่นเลยนะคะพี่ไพศาลทำไมเขาถึงไปเลือกโรงแรมภูแม่นนะคะจริงๆมันก็มีตั้งหลายโรงแรมให้เลือก
5: โรงแรมเขาคงจะใครจองมีช่องว่างเขาก็
6: โรงแรมภูแม่นวันเสาร์นี้นะทางฝ่ายค้านค่ะคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเลยนะคะบอกว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นถูกตั้งคำถามจากประชาชนในหลายมิติทั้งต่อกระบวนการทางการเมืองกลไกการตรวจสอบทวงดุลและข้อเท็จจริงในหลายประเด็นที่สังคมยังรอคำตอบวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เสาร์เนี่ยค่ะผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นเวทีผู้นำฝ่ายค้านก การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบเวทีที่

0: ที่เราชวนกันมองให้ลึกกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าไปถึงคำถามสำคัญว่าเมื่อความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองสั่นคลอนกลไกตรวจสอบควรทำงานอย่างไรและจะทำอย่างไรให้ข้อเท็จจริงที่ประชาชนควรได้รับไม่ถูกปล่อยให้สูญหายไปท่ามกลางความคลุมเครือ โอ้โหคุยกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ปูแม่นซอยรางน้ำเหรอ
0: เข้าทางซอยรางน้ำก็ได้เข้าทางถนนศรีอยุธยาก็ได้ค่ะแต่ถ้าเข้าทางถนน
1: มันจะมีมันจะมีซอยตัดเข้าไปทางศรีอยุธยาด้วย
0: คือเขาได้ทั้งสองด้านเขาออกได้สองด้านคือถ้าเข้าทางศรีอยุธยาก็ทานอาหารโรงแรมถ้าเข้าทางซอยรางน้ำก็ทานลาบน้ำตกแถวนั้นยังมีอยู่นะฮะ
1: ยังมีเหรอฮะ
0: ยังมีอยู่ฮะ
1: อ๋อแต่พวกโรงแรมน่าจะเลิกหมดละ
0: พวกโรงแรมอยู่ถ้าไปจากนุสาวรีย์โรงแรมขวามือถ้าซ้ายก็ลาบน้ำตกค่ะร้านเล็กๆอยู่แถวนั้นก็เขาก็จะเริ่มคุยตั้งแต่9โมงเช้านะคะคุณณัฐพงศ์พูดเนี่ยต่อตามมาด้วย9โมงครึ่งถึง11โมงชัยธวัฒน์ตุลาธนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชลน่านสีแก้วหมอชลน่านเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่หร
1: อไม่ได้เป็นก็เป็นนั่นไงฮะเป็นสอบตกสอสอบตกสอตอเนี่ย
0: แต่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะไปร่วมเวทีเขาแบบนี้มันจะดูยังไง
1: มันเป็นเวทีวิชาการ
0: มันไม่ใช่วิชาการค่ะอันนี้เป็นของฝ่ายค้านเขา
1: เขาเชิญมาก็นั่นแหละครับก็เป็นเวที
0: ไปถ่วงดุลกันละกัน
1: ก็ไปแสดงความเห็นได้เขาเห็นว่าจะเชิญคุณสวงแสวงอะไรด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหร
0: อพอ11โมงถึงเที่ยงเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสวความจริงที่ยังไม่ได้คำตอบนะฮะผลิตวัชรสินธุพนิดามงคลสวัสดิ์พันทินน่วมเจิมชัยพลสะท้อนดีพอบ่ายโมง12 13โอเคมีพักกินข้าวชั่วโมงนึง13ถึง14ครึ่งการลุกขึ้นสู้ของประชาชนท่ามกลางเขาวงกตทางการเมืองร่วมรับฟังเสียงจากพยานบุคคลดำเนินรายการโดยวราวิชิมมณีน
1: ี่ตอนวัน
0: นั้นเนี่ยเอาจะกลับมาที่ไทย PBS นะคะตามข่าวค่ะ 14:30 ถึง 16 เบื้องหลังความพยายามในการค้นหาความจริงยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมไอลอผลิตวัชรสินธุและทีมพรรคประชาชนดำเนินรายการโดยจอห์นวินยูวงสุรวัตรนั่นเลยค่ะไปลงทะเบียนกันเลยตั้งแต่ 9:00 น.คนไปคนแรกสงสัยจะเป็นแมวมองจากพรรคภูมิใจไทยอ่ะดูละ
1: ก็โอเคก็คงจะเน้นไอ้เรื่องของคดีหัวสวผมดูแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้ากกต.เขาบอก28จะไม่ตัดสินนะก็ข้อมูลเหล่านี้ก็ออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นวันจันทร์วันอังคารถ้าเป็นวันจันทร์
0: เมื่อกี้29นะคะเมื่อกี้29ค
1: ือ
0: ฝ่ายค้านเนี่ยจัดวันที่29
1: ก็ถือว่าวันที่28เขายกไม่มีแล้วไงเขาบอกไม่มี
0: ค่ะวันที่28ที่รามากาเดนค่ะ
1: หมายถึงว่ากกต.เขาไม่มีวันที่28แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็เปิดได้เต็มที
0: ่กกต.จะตัดสินหรือไม่ตัดสินไม่เขาบอกแล้วเขาไม่ตัดสินกกต.ยังไม่ตัดสินเพราะนั้นกกต.ฟังไว้ก่อนดูหลักฐานกันแล้วกันว่าเขามีอะไรโครงการเสวนาวิชาการอันนี้วิชาการคุณอภิสิทธิ์ไป2เวทีเลยวันศุกร์อยู่ที่รามากาเดนนะคะอันนี้ก็ของกรรมาธิการกิจการศาลอะไรเขาจัดแล้วก็วันเสาร์เป็นของฝ่ายค้านไม่ใช่ของกรรมาธิการค่ะ
1: ครับแล้วส่วนกกต.จะวันไหนก็คงจะไล่ไปตั้งแต่31 1 2 3 4อะไรแบบนี้ไปนะ
0: หมายความว่าตัดสินนั่นหรอคะ
1: เพราะว่าบอกแล้วไงว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
0: พี่ค่ะเราต้องพักอีกไหมคะเนี่ย
1: พักก่อนนะพักก่อนพักสักครู่
0: ค่ะ
1: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา35นาทีครับคุณอันครับ
0: ก่อนไปคุยกันต่อนะคะเรียนขอย้ำก็แล้วกันนะคะว่า MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยตอนนี้เหลือแค่3ที่นั่งแล้วจะรังรออะไร
1: ใช่ไหมฮะจะไปรอถึงวันที่29นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะวันนี้25แล้วพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยอีกแค่3ที่แล้ว
0: อีก3ที่ไปเจอเพื่อนใหม่ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่นะคะสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เลยจะอบรมกันเริ่ม2กันยายนนี้นะคะ
1: ผมเริ่มกังวลว่าจะเกินนะเนี่ยคุณอัน
0: จำนวนคนเหรอคะ
1: อาจจะเกินได้นะถ้าไม่รีบๆสมัครลงคนจะหมายถึงว่าคนจะมาลงกันในช่วงโค้งสุดท้ายประมาณไม่รู้ว่าเขาจะรับได้เกินเขาจะรับได้หรือเปล่ารับไม่ได้จะเสียใจนะครับ
0: ได้ค่ะได้มาเถอะนะคะก็อบรมกัน2กันยายนนี้แล้วเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยดร.ปิติศรีแสงนามดร.อัจฉริสารวานิชนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจในอาเซียนจริงๆที่เขาจะเปิดหมดเลยค่ะก็จะเป็นพี่เลี้ยงพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดในอาเซียนด้วยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสหรัฐจีนนะเขากำลังทำอะไรเล่นอะไรอยู่กับประเทศไทยแล้วก็ในเวลานี้ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่ากับ AI ที่เราจะต้องรู้เพราะนั้นจะเสริมเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์เชิงการสื่อสารเชิงธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเพียง 59,000 บาทเท่านั้นโทรมาวันนี้เลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะคุณอ้อมรอรับสายแล้ว
1: วันนี้พลตรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตผู้การบุรีรัมย์เนี่ยนะยอมรับว่าสำนวนคดีหัวสวที่ไอลอรวมทั้งฝ่ายค้านนำมาเปิดเผยนั้นตรวจสอบแล้วเป็นสำนวนที่รั่วมาจาก DSIเป็นสำนวนที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินเป็นเจ้าของสำนวนเพราะฉะนั้นก็ได้สั่งการให้ดำเนินการนะครับก็ทราบว่า DSI ก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบเพื่อเอาผิดทั้งผู้ปล่อยข้อมูลและผู้เผยแพร่ข้อมูลความผิดนั้นก็คือการกระทำเข้าข่ายความผิดทั้งทางอาญาและกฎหมายพิเศษเนื่องจากกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรูปคดีขณะเดียวกันเนี่ยทราบว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้กระทำผิดภายในก็คือมันออกไปจาก ไอ้กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ไปสู่มือของฝ่ายค้านและไอลอได้อย่างไรก็จะเป็นการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายในคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณรุฑพลว่าเอกสารหลุดในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าเอกสารที่หลุดออกไปเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วหลุดในสมัยคุณทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีอันนี้ใช้คำว่าสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนผมไม่ต้องคนก่อนผมขยายความเลยคือคุณทวีสอดส่องเพราะคนก่อนนั่นคือคุณทวีคุณรุฑพลเขาก็ต่อจากคุณทวีสอดส่องเพียงว่าโดยมารยาทเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อแต่เราเอ่ยชื่อได้เลยนะก็เท่ากับว่าคุณรุฑพลเขาบอกเลยว่าเอกสารเนี่ยมันออกมันหลุดมาจากดีเอสไอสมัยที่รัฐมนตรียุติธรรมก็คือคุณพลพันธุ์ตุเลศทวีสอดส่องแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพลตรวจโทรุฑพลไปบอกว่าคุณทวีสอดส่องเขาเกี่ยวข้องนะเห็นว่ามันเป็น
0: สมัยที่รัฐมนตรี
1: เอาเป็นว่าอย่างนั้น
0: คือตั้งแต่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีพร้อมกับคุณอนุทินเป็นนายกงวดนี้เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้หลุดมาก่อนหน้านั้น
1: หลุดมาก่อนหน้านั้น
0: ก่อนหน้า4เดือนนี
1: ้ค่ะคราวนี้ก็วันนี้ก็ตกลงสรุปว่าในทันทีเลยทาง DSI ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทาง DSI ได้ไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็โฆษก DSI ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะยืนยันถึงเรื่องที่ไปได้ไปแจ้งความนะครับ
0: แล้วก็ทางลูกคุณสมศักดิ์กับคุณพระดอนเขาก็ทำหนังสือถาม4หน่วยงานนะคะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงมันออกมาได้ยังไงค่ะเดนก็ดูไปดูมานะพี่เวสารแต่เวทีที่ทางกรรมาธิการเขาจะเสวนากันวันศุกร์แล้วก็เวทีที่ฝ่ายค้านจะเสวนากันวันเสาร์อะค่ะเขาไม่ได้เชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปด้วยใช่ไหมคะ
1: มีชื่อไหมไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีรูปอะค่ะชื่อก็ไม่มี
1: แสดงไม่มีไม่ได้ไป
0: แต่จริงๆเนี่ยดิฉันอยากให้เชิญนะเพราะว่าพอที่ฉันดูใน Facebook ของพันธุ์เอกทวีสอดส่องแล้วเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเองที่พันธุ์เอกทวีโพสต์มาตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่เอกสารไปถึงมิถุนายนหน่อยก็ได้ค่ะเช่นก็ท่านก็จะใส่ใจการทำงานของ2 อย่างก็คือกกต.กับกกต.ค่ะอันนี้มาเกี่ยวกับการหัวสวแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็จะสนใจเรื่องของการทุจริตสอบเข้าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอย่างเช่นเมื่อวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะคะพันธุ์เอกทวีสอดส่องโพสต์บอกว่าเจาะลึกงบกกต.และรายงานสตง.ปี67เบาะแสสำคัญคดีหัวสว.นะฮะแล้วก็พอมาถึงปี4จุลายก็ยังโพสต์เรื่องการสอบเข้าส่วนท้องถิ่นอยู่พอมา14กรกฎาคมเปิดหีบตรวจบัตรและคะแนนเพื่อล้างคราบทุจริตหัวสวให้สุจริตเที่ยงธรรมแผนประทุษกรรมเชิงโครงสร้างของเครือข่ายหัวสวอาศัยช่องโหว่จากระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา67ข้อนู้นข้อนี้อะไรก็ว่าไปนะฮะท่านก็จะใส่ใจเรื่องนี้นะฮะจะโพสสลับกันกับเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อยากจะแนะนำให้ท่านใดที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเรื่องของสวเนี่ยให้ไปอ่านโพสของพันเวทวีเมื่อวันที่30กรกฎาคมค่ะจวกหัวว่ามาตรฐานมีหลักการอันควรเชื่อได้ว่าจุดชี้ชะตาหัวสวและศรัทธาต่อกกต.ในภาวะที่สังคมไทยกำลังจับจ้องการประชุมชี้ขาดคดีประวัติศาสตร์ของกกต.นะคะแล้วก็ลงมาว่าข้อ1 นะคะ ประสบการณ์ส่วนตัวจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อเสนอแนะอย่างนี้ค่ะหลักการทำงานขององค์กรอิสระ 1. กกต.เป็นองค์กรอิสระต้องทำด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติไม่ใช่ใช้อำนาจตามดุลพินิจตามอำเภอใจหรือเบี่ยงประเด็นบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดหากแต่หมายถึงความเป็นอิสระจากการครอบงำทางการเมืองความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและความยุติธรรมของบ้านเมืองสองสิ่งที่กังวลของสังคมคือข้อเท็จจริงตามลำดับเวลาที่ปรากฏว่าขณะที่สว138คนกำลังถูกไต่สวนวุฒิสภาชุดเดียวกันเป็นคนแต่งตั้งกรรมการกกต5ใน7คนเข้าดำรงตำแหน่งก็เลยเกิดคำถามจากวินยูชนในการพิจารณาคดีนี้ของกกต.ที่ได้รับการเห็นชอบมาจากสว.ชุดนี้ค่ะแล้วก็พฤติการที่เป็นข้อสงกรานต์ขาของสังคมในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอบแทนบุญคุณมากกว่าความถูกต้องการเอื้อประโยชน์เปิดประตูให้ทำทุจริตอาทินะคะแล้วก็ลงรายละเอียดเรื่องของกระบวนการหัวสว.เยอะค่ะพี่ไพศาล
1: โพสเยอะให้สัมภาษณ์ก็มีบ้างแต่ว่าไอ้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าไปแฉเฉยข้อมูลอะไรเนี่ยยังไม่เห็นนะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่า
1: ผมเข้าใจว่าโดยมารยาทเนี่ยก็เนื่องจากว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพอถ้าพูดมามันก็ต้องกระทบกับพรรคที่เป็นแกนนำร่วมรัฐบาลอยู่นะ
0: แล้วอีกอย่างนึงพวกนั้นเขาพูดเก่งกันอยู่แล้วคุณทวีจะไปบอกว่าหลักฐานต้องขนาดนี้แบบยิ่งชีพอะไรมันไม่ได้ยิ่งชีพเขาเล่นเต็มที่ไปแล้วคุณทวีไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราดิฉันว่ายิ่งชีพเอาหัวชนกำแพงหมดแล้วค่ะ
1: เป็นคนพูดแบบช้าๆเรื่อยๆเลยนะ
0: เป็นคนใช่ค่ะ
1: โมโนโทน
0: ไม่ใช่คนพูดเก่ง
1: เป็นคนพูดแบบโมโนโทน
0: ยิ่งชีพแบบพูดไปทุบไปทำหน้าตาขึงขังนะฮะมีคนพูดแทนแล้วไม่ต้องพูดแค่เขียนเป็นระยะแค่นี้ก็รู้ละว่า
1: ก็เกรงใจอาจารย์
0: ความเห็นเป็นยังไง
1: เกรงใจอาจารย์วันนออาจารย์วันนอก็ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอนุทินแล้วก็หัวหน้าพรรคของอาจารย์วันนอมาแสดงบทบาทตรวจสอบอย่างเข้มข้นนี้มันก็ดูเดิมก็คงจะให้มันจะไม่ทำเลยก็คงไม่ใช่คุณตวีก็เขาคงจะมีจุดยืนทางการเมืองมีอะไรก็อยู่แต่ว่าไอ้ที่เป็นทางการมากๆเขาก็ไม่พยายามไปทำให้มันเกิดภาพอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: อีกอย่างก็ฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาก็เล่นบทนี้เต็ม
0: เด็กเขาเล่นกันเต็มที่แล้วนะฮะเข้าประชุมเฉพาะเรื่องกกต.ที่ดูเรื่องของสว.เนี่ยนะคะเขาประชุมกันมา12ครั้งต่อเนื่องแล้วนะ
1: คะรณรงค์เรื่องเนี้ยนะ
0: ใช่คุณประธานกกต.นี่ก็มาจากศาลนะคะ
1: ในทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกระแสที่จุกจิกเอาเป็นว่ากกต.เหนื่อยในการพิจารณาผมบอกตรงๆเลยนะดูจากข้อมูลดูจากสตอรี่ที่มันออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหตัดสินถ้าเกิดค้านสายตาหรือว่ามันหักล้างข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องที่คือต้องไม่ว่าจะตัดสินยังไงเนี่ยต้องมีการคำอธิบายที่แข็งแรงไม่ฉะนั้นแล้วฝ่าสถานการณ์ที่ยากผมบอกได้เลยนะฮะต้องพักกันก่อนอีกรอบนึงครับคุณนันนะครับพักสักครู่ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
3: คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครแบบทำข้อมูลอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไปตกอยู่ในมือฝ่ายค้านบ้างอยู่ในมือไอลอบ้างอะค่ะพี่คิดว่าพี่ถึงคิดว่าทางกกต.เขาได้ทำงานได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
2: ก็ดูจากการพิจารณาของคณะ อนุชุดที่อะไรนะ36ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วเลือก
3: 26เนี่ยบอกให้ส่งฟ้องพอ26ส่งฟ้องเขาก็เลยตั้งใหม่เป็น36
2: 36เนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าให้ยกทั้งหมด
3: 52ยกหมดเลย
2: แล้วดูจากข้อมูลดูจากอะไรต่างๆที่แชร์ออกมาเนี่ยนะผมก็คิดว่าโอเคเขาจะถ้าเขาจะบอกว่ามันไม่มีมูลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ยังมีความเห็นออกมาได้ใช่ไหมแล้วแต่ละคนที่มานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าธรรมดาก็เป็นถือว่าเป็นระดับมือสืบสวนสอบสวนเป็นผู้ที่ชงเรื่องให้กับกกต.มานักแล้วยังสามารถมีมติ5-2ออกมาได้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ยกทั้งหมดเลย200กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสำนวนมันยังอยู่ในสิ่งที่รับรู้เฉพาะผู้ที่สืบสวนสอบสวนนี้นะไม่หลุดออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันก็สะดวกอยู่ละไอ้ที่มันยุ่งเนี่ยคือสำนวนมันหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็ผมก็คิดว่าคนที่ทำหลุดเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเขาแรกนะคดีก็ตาม
3: เขาเจตนาที่จะฟ้องประชาชนใช่ไหมคะที่เขาเอาเราควรจะโกรธว่าแบบเฮ้ยคุณทำไม่ถูกนะคุณเอาสำนวนออกมาอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นของราชการนะหรือว่าเราควรจะรู้สึกว่า
2: คือเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องถูกคดีในเรื่องความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องถูกฟ้องร้องอ่ะส่วนศาลท่านจะพิจารณายังไงก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะแต่ผมก็เชื่อว่าในทางการเมืองเนี่ยการออกมาเปิดโปงเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเขา
3: พอใจ
2: เขาพึงพอใจเพราะเขาเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็จะได้รับรู้ว่ามันข้อมูลขนาดนี้แล้วในท้ายที่สุดแล้วกกต.เนี่ยเขาตัดสินออกมาว่าอย่างไรดูแล้วมันค้านกับสิ่งที่เขาได้รับรู้รับทราบมาหรือว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยจะได้มีข้อพิจารณาได
3: ้
2: คือไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคือกกต.เขาจะตัดสินยังไงมันก็เป็นเรื่องที
3: ่เราไม่เห็น
2: เ
3: นี่
2: ยเขาก็คงไม่ได้เอาข้อมูลอะไรมาแถลงในรายละเอียด
3: เขาไม่แถลงถ้าเขาแถลงเขาก็ต้องให้ดูตั้งแต่ตอน36คณะที่36บอกว่ายกฟ้องแล้วสิฮะโอ้ตามที
2: ่
3: ดูโทรศัพท์พวกเนี้ยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ไปจองโรงแรมก็ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยน
2: ี่
3: เขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
2: แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าถึงคนที่กล้าตัดสินใจที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแลกกันเลยนะเอาข้อมูลออกมาเลยติดคุกติดตารางก็ยอมติดเลยจะโดนเล่นงานแล้วก็กฎหมายเนี่ยอันนี้มันก็พูดถึงระดับว่ามัน
3: เขาต้องได้เสียระดับสูง
2: มันน่าจะมีความแบบรู้สึกขัดข้องอย่างหนักเลยที่ทำกันขนาดนี้แล้วล็อกผลกันออกมาได้ขนาดนี้นะเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครยอมรับได
3: ้
2: มันถึงได้สาการมันถึงได้เล่นมันพูดง่ายแต่มันสาการมันถึงได้มีปฏิบัติการที่รุนแรงต่อกันขนาดนี้นะผมถือว่าขนาดเอาสำนวนมาเปิดอย่างเงี้ยนี่มันถือว่าแรงมาก
3: เรียนเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้โกรธที่ว่าแบบมันล็อกสวในขนาดนี้แต่เขาคงจะโกรธที่ว่าล็อกสวได้มันเท่ากับล็อกกกตได้ล็อกปปชได
2: ้ใช่ใช
3: ่ล็อกศาลรัฐธรรมนูญได้ล็อกได้หมดมันก็เท่ากับเป็นเจ้าของประเทศ
2: เ
3: ลย
2: ค
3: ่ะ
2: คุมเกมได้ทั้งหมด
3: มันเท่ากับเป็นเจ้าของประเทศเลยอ่ะคือถ้าล็อกองค์กรอิสระพวกนี้ได้หมดอ่ะเพราะแต่ละคนก็มีคดีความเลยกันทั้งนั้น
2: ค
3: ือมันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับจับตัวจับเป็นตัวประกันในเรื่องคดีความต่างๆแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าขององค์กรอิสระ
2: ครับคือสิ่งที่เคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยถ้ามันก่อผลสะเทือนได้รุนแรงอย่างรวดเร็วก็น่าจะทำให้กกต.อาจจะจำเป็นต้องส่งศาลให้ศาลพิจารณา
3: แต่ว่าถ้าจะส่ง5คน6คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีอะค่ะ
2: เอาอันนั้นอันนั้นถ้าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแบบมันก็มองกันได้ว่าเป็นลิเกนะ
3: ใช่
2: แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ากกต.ถูกกดดันแบบนี้แล้วมีผลก็แสดงว่าการเคลื่อนไหวนี่มีผลในสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่

0: ไปแล้วอาจจะต้องทำให้ปิดจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ได้
1: คือที่ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณผลิตรัชรสินปุแล้วเนี่ยก็คืออันดับแรกก็เขาก็ลุยไอ้เรื่องสวงสวอะไรนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปและเป้าหมายของเขาต่อไปคือการแก้รัฐธรรมนูญ
0: ก็ไปแก้
1: ที่
0: ร
1: อ
0: ั
1: าจ
0: ฐ
1: า
0: ธร
1: ร
0: ร
1: ย
0: มนูญแล้วก็แก้
1: แก้รัฐธรรมนูญ
0: ไอ้พรป.
1: ที่มาของสว
0: ที่มาของสว
1: อันนั้นแหะคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่
0: ส
1: ุ
0: ดใช่ก็คงจะเป็นจังหวะต่อไปของเขาครับ
1: ทีนี้เรียนก็ดูแล้วกกต.จะเอาอยัางไงแล้วทีนี้มันก็ออกมาเมื่อ4วันที่แล้วอะ่ะพี่ไพศาลได้เห็นโพของพระปกเกล้าไหมคะโพของสถาบันพระปกเกล้า
0: ที่ผ่านมาใช่ไหมโอเค
1: ออกมาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะคะ
0: ครับ
1: เปิดเผยเรื่องผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมุมมองต่อการทำหน้าที่ของกกต.โดยมุ่งเน้นเรื่องของความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์ที่มีมาตรฐานวิชาการไม่มุ่งเน้นให้เกิดการชี้นำทางการเมืองแต่จะทำเพื่อฟังการเมืองจากเสียงของประชาชนนะคะเขาก็ทำเขาเรื่อยแหละครั้งนี้เขาก็สำรวจความเห็นประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่7ถึง10สิงหาคมมีประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคแล้วก็กลุ่มตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่างนะคะเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก็แล้วกันจริงๆเขาพูดถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้คะแนนนำด้านความเชื่อมั่นแต่กลุ่มไม่แน่ใจก็ตามมาติดๆเหมือนกันเช่นเชื่อมั่น 31.3% แต่ 27.7% ก็ไม่แน่ใจหรือไม่มีความเห็นนะคะศาลรัฐธรรมนูญแม้จะมีสัดส่วนผู้เลือกสูงสุดแต่ไม่ถึง1ใน3แล้วก็สูงกว่ากลุ่มไม่แน่ใจเล็กน้อยแต่ของกกต.เนี่ยคะแนนของเขาดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งแต่ความเป็นอิสระยังเป็นโจทย์สำคัญนะฮะคะแนนเรื่องความอิสระเนี่ยถูกตั้งคำถามค่ะ 51.9% ประเมินด้านความเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองอยู่ในระดับที่สูงค่ะพี่ไพศาลคนเกินครึ่งอ่ะ 51.9ไม่เชื่อเรื่องความเป็นอิสระค่ะนี่คือสิ่ง
0: ที่สำรวจมานะ
1: ใช่ค่ะจากผลสำรวจมา
0: ครับเอ๊ะมันมีข่าวว่าหอการค้าปัตตานีชี้เหตุรุนแรงทุบความเชื่อมั่นเอกชนจ่อถอนการลงทุนนะโดยพ่อบริษัท Southern Tech Boot1993ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ตกเป็นเป้าหมายของการลอบวางเพลิงจากการสำรวจพบว่าทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายหนักมากกว่า90%ทั้งในส่วนของโรงเก็บไม้ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงตลอดจนกระทบต่อการจ้างงานของพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่มากกว่า120ชีวิตบริษัทเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสถานการณ์ในพื้นที่และก็ตามยังจำเป็นต้องเดินหน้าประกอบกิจการต่อไปเนื่องจากธุรกิจโรงไม้แปรรูปเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวสำหรับการดูแลพนักงานเบื้องต้นทางบริษัทจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมพร้อมทางประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเข้าดูแลตามสิทธิทางกฎหมายขณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงเช่นกันโดยแต่ละสาขาเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและแม้ว่าธุรกิจจะมีการทำประกันวินาศภัยไว้แต่ก็นับว่าไม่คุ้มค่าและต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูทั้งนี้แต่ละสาขามีพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ประมาณ14-15คนเบื้องต้นทราบว่าทางบริษัทใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการกระจายพนักงานไปทำงานยังสาขาใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวและหลังเกิดเหตุยังต้องพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนว่าร้านสะดวกซื้อในจุดเกิดเหตุยังคงเป็นที่ต้องการชุมชนหรือไม่เนื่องจากมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนที่ได้รับผลกระทบหากชุมชนไม่ตอบรับก็อาจพิจารณาไม่เปิดดำเนินการต่ออันนี้มันมีเรื่องของ การแข่งขันทางการค้าในพื้นที่อยู่ด้วยนะฟังดู

0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: คือเหตุการณ์ในภาคใต้นี้สรุปว่าเราต้องอาศัยใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่มีความจริงใจและความตั้งใจอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาครับพี่เพชรคนเห็นปัญหาเนี่ยที่ฉันก็เห็นกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาและทีมของเขาเนี่ยพร้อมจะลุยแล้วก็ได้รับไฟเขียวให้จัดการได้หรือไม่ค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะถูกแทรกแซงเข้าไปในทุกองคาพยพไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็น
1: ครับ
2: ปัญหาในนี้คุณว่ารู้กันทั้งนั้นแหละค่ะแต่จะอยู่กันอย่างนี้หรือเปล่าค่ะรองนายกด้านความมั่นคงดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามีความจำเป็นไหมนะคะแต่ผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนายกดูทุกอย่าง
1: คือผมก็กำลังดูอยู่กันนะว่าถ้าเปลี่ยนตัวเลขาสภาความมั่นคงเนี่ยรองนายกคุณเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วเนี่ยอาจจะต้องโยกที่จะคุมเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาเป็นคนอื่นไหมซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ให้คุณเสียศักดิ์เขารู้สึกดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรที
2: ่เสียหน้า
1: จะไปเสียหายเนี่ยก็นายกก็ต้องมาดูเองนายกก็ต้องลงมาทำหน้าที่ตรงนี้เองในการเท่ากับต้องมาโฟกัสปัญหานี้กันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งดูนะดูผมดูจากแนวทางนะที่ทางทหารเขาขอเปลี่ยนตัวเลขาสมช.แล้วก็เอาเสทบ.มานั่งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทางการเมืองเองก็ต้องมีการขยับอะไรกันอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะต้องมีการขันน็อตในเรื่องของนโยบายและมาตรการต่างๆอยู่นะส่วนว่าทั้งหมดเหล่านี้มันจะนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้หรือไม่ก็ต้องลองดูต่อไปแต่แนวเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแนวที่จะออกแนวที่เป็นสายเหี่ยวเพิ่มขึ้นตามที่เป็นจุดยืนของคุณชัยพฤกษ์เขาน่ะ
2: ตาต่อตาฟันต่อฟันไล่ล่ากันไป
1: จะต้องกลับมาเป็นผู้ล่าบ้างจะไม่ปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวได้อยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเนี่ยแล้วฝ่ายรัฐเนี่ยเสียหน้ามาก
2: ระดับมาสเตอร์ไมล์อะระดับมาสเตอร์ไมล์เนี่ยไม่เคยมีการจับได้เลยนะคะพี่ไพศาล
1: เพราะรู้สึกคุณชัยพูดท่านนอกเลยว่ามันต่อให้อยู่ตามอยู่ข้างนอกอยู่ต่างประเทศด้วยจะตามไปให้ถึงใช่ไหมฮะเราลำตีกลาโหมซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอยู่ด้วยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วก็ทวนลงเนี่ย
2: ประชุมทีไรก็ประชุมที่มาเลเซีย
1: กลัวว่าจะไปกระทบต่อเพื่อนบ้านไงรัฐมนตรีกลาโหมรีบออก
2: คือ
1: เบรก
2: คือเราก็ต้องพูดกันตรงๆประชุมก็ไปประชุมที่มาเลเซียประชุมไปประชุมมาคุณภูมิธรรมบอกไม่ประชุมแล้วไม่เคยส่งตัวจริงมาตกลงมันคืออะไรคะพี่ไพศาล
1: นี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันตกลงคุณภูมิธรรม
2: เน
1: ี่
2: ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี
1: ้การไปคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่บ้างใช่ไหม
2: ไม่ประชุมแล้วเพราะว่าไม่มีตัวจริงมาเพราะฉะนั้นส่งตัวปลอมก็ได้ส่งตัวจริงก็ได้มันคืออะไรฮะทุกอย่างก็ทราบกันทั้งนั้นแหละจะเอายังไงและจะแก้ยังไงมากกว่าค่ะพี่ไพศาลเราก็พูดมากแล้วนะฮะมาดูเรื่องเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกกต.ตกลงว่าพี่ไพศาลคิดว่ากกต.จะออกทางไหนอ่ะ
1: ผมก็คิดว่าการวินิจฉัยเขาคงจะถ้าไม่ใช่28ก็คงจะภายในสัปดาห
2: ์ก็เขาบอกต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ที่จะจบคือวันจันทร์
1: มันก็จะเหลือ31เนี่ยถ้าประชุมวันจันทร์ไม่ได้ก็เป็นอย่างมากก็เป็นวันอังคารวันพุธคงจะเลยไปกว่านี้ได้ไม่มากสรุปเนี่ยมันก็อย่างที่เขาวิเคราะห์กันนะครับ3หน้า หน้าแรกเลยก็คือโอกาสเกิดน้อยที่สุดนะครับก็คือว่า229คนโดนหมดอย่างที่คณะไต่สวนชุดที่26เขาลงความเห็นนะที่ลงความเห็นให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะใครจะรอดไม่รอดยังไงก็ไปว่าในชั้นศาลกับอีกอันนึงก็คือเอาตามที่คณะอนุวินิจฉัยก็คือยกหมดอันนี้ก็สองแนวกับแนวที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะกระแสกดดันในขณะนี้ที่มีการทำกันมาเปิดข้อมูลในสำนวนกันออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้
2: ต้องส่งหมดอะคะ
1: การพิจารณาเป็นรายคนเนี่ยนะจะโดนเฉพาะบางคนจะโดนเฉพาะบางคนซึ่งผมคิดว่าคนที่มีโอกาสโดนมากที่สุดเลยนะ1สว138คนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโอกาสน้อย2กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยสสผู้เกี่ยวข้องเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยอีกประมาณ40กว่าคนเนี่ยก็น่าจะไม่โดนเลยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ประมาณ 50-51 คนคือสวสำรองแล้วก็ผู้สมัครสวประมาณ50กว่าคนผมว่ากลุ่มนี้จะโดนไม่ได้เป็นสวนะอย่างมากที่สุดเข้ามาใกล้สุดก็คือว่ามีคะแนนเขาเป็นสวสำรองแล้วก็เป็นผู้สมัครสวแล้วหลุดเข้ามาระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยแล้วมันก็มีพยานหลักฐานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัว
2: ไปลงคะแนนให้เขา
1: ประมาณ50กว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะโดน
2: ไปลงคะแนนให้เขาใช่ไหมคะ
1: ไปลงคะแนนให้เขาแล้วมีโผมีอะไรต่างๆ
2: แล้วก็รับรู้ว่าเขาให้ทำอะไร
1: ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางคุณแสวงบุญมีก็พูดนะเขาบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะผิดเฉพาะไอ้คนที่ไปทำแล้วมีหลักฐานนะส่วนไอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานมาเนี่ยจะไปบอกว่าเขาจะต้องเอาเขามีความผิดด้วยไม่ได้เพราะว่าจู่ๆเอ้าเขาเลือกผมเองอะผมไม่รู้เรื่องเลย
2: จริงๆคนที่จะพูดเรื่องนี้มันต้องเป็นกกต.ไหมฮะมันเป็นเรื่องของเลขาเหรอเลขาเป็นคนเข้าไปตัดสินเหรอคะเรื่องพวกนี
1: ้ก็คงแสดงภูมิ
2: เพราะว่าก็มีคนสงสัยคำพูดอะไรแบบนี้ของคุณแสวงเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของเลขาที่ต้องพูดอะไรแบบนี้เหรอคะ
1: ก็พูดในนามของเลขาก็

0: ที่พยายามจะบอกว่ากกต.ก็ต้องทำงานภายใต้ข้อกฎหมายอะไรเงี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แหละว่ายกกฎหมายมาก็ยกมาไม่ครบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ก็ให้สัมภาษณ์แล้วไม่ให้สัมภาษณ์ก็หลบสื่อกับสื่อเข้าด่าให้สัมภาษณ์ก็มีทัวร์ลงไงก็อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เนี่ยมันก็ไม่เกินมันก็ไม่พ้นจากสามหน้าเนี่ยคุณนันแต่ถามว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะผมก็คิดว่าหน้าที่สามเนี่ยโดนสักจำนวนหนึ่งนะหลายคนก็เชื่อไว้อย่างนั้นอาจจะ10 คน20 คน30 คนที่จะต้องโดนนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่ม50 คนเนี่ยที่เป็นสวสำรองหรือเป็นผู้สมัครสวแต่กลุ่มสว138 คนเนี่ยจะไปหั่นเนี่ยมันจะเสียสมดุลเรื่องเสียข้างมากมันจะเป็นปัญหาตามมาอีกแล้วก็มันจะเสียหายทางการเมืองมากถ้าสมมติว่าแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยสสภูมิใจไทยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะไปโดนด้วยผมก็ยังเชื่อมั่นว่ายังไงเขาก็รอดอยู่นะกลุ่มนี้
1: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่จะไปเสวนากันวันศุกร์วันเสาร์นี้ก็แล้วกันว่าถ้าออกมาประเภทพวกสวสำรองพวกเกือบได้อะค่ะตำแหน่งเกือบได้สวเนี่ยโดนแค่พวกนั้นคุณรับได้ป
0: ่ะคือในทางข้อกฎหมายผมก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการล้างบางกันโดยการตัดสินด้วยกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายโดยกกต.เนี่ยคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่จะประเมินได้ว่ามันจะลากกันไปได้ขนาดไหนผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะในขณะที่ก็จะมีผู้ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าร
1: ัฐบาล
0: ถ้ารัฐบาลจะไปไม่รอดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่ง
1: มันจะไม่ใช่มันจะมาเป็นชุดค่ะพี่ไพศาลเข้าใจว่าอย่างนั้นชุดหนึ่งที่มันจะสะเทือนใจคนมากๆก็คือชุดหัวสวนี่แหละคือถ้าเกิดว่าวันศุกร์วันเสาร์นี้เนี่ยเขาเขย่ากันชนิดที่ว่าเอาหัวชนกำแพงไม่กลัวตายนะเปิดมันหมดเลยใครโทรศัพท์หาใครกี่ครั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ว่าไปคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่เขาก็โอเคเขาก็เปิดแล้วมันก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยค่ะประธานสภายื้อคดีที่ให้พิจารณาว่าจะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ
0: ปปช.ใช่ไหม
1: ปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอ่ะยื้อมาทั้งหมด74 วันแล้วค่ะ
0: ตอนนี้
1: แล้วก็ยังตั้งคณะกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่ได้ปกแล้วก็ไม่ได้เปิดด้วยนะคะว่าคณะกรรมการการกองเนี่ยเป็นใครบ้างสสฝ่ายค้านแล้วก็สวเนี่ย140 คนยื่นคำร้องต่อนายโสพลซาลัมประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236กล่าวหาปปช.ทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะว่ายกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามคือสวนมติคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญปปช.ยกเขาก็บอกโอเคคุณส่งเลยให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ทำนี้ได้ไงยื้อมา74 วันแล้วค่ะมันจะมาเป็นชุดค่ะพี่ไพศาลชุดแรกหัวสว.ชุดที่สองก็คือกรณีคุณศักดิ์สยามที่ปปช.สวนศาลรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกชุดหนึ่งก็คือกรณีทุจริตเข้าสธ.ค่ะแค่3เรื่องนี้แหละ
0: แ
1: ล้วก็จะผสมกับภาคใต
0: ้
1: แต่ตั้งโยกย้ายมันเป็นวิธีการนะคะมันเป็นวิธีการในการปฏิบัติงาน
0: ของ
1: ยังไม่เท่าไหร
0: ่มันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันก
1: ็ที่ใครทีมัน
0: ยุคใครยุคมันนะก็อย่างนี้แหละ
1: แต่ว่าถ้าจะหนักก็คือว่าแล้วผลจากการโยกย้ายแล้วอ่ะภาคใต้มันดีขึ้นไหมเศรษฐกิจมันดีขึ้นไห
0: ม
1: นี่มันดีขึ้นไหมอะไรต่อมีอะไรมันดีขึ้นไหมตรงนั้นนะคะมันจะคือใบเสร็จมากกว่า
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะเป็นชุดค่ะ
0: อ
1: ่
0: าเดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันครับมีข่าวอะไรที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบไหมไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะพักกันสัก
0: คร
1: ู่ค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แต่งตั้งโยกย้ายนี่ก็มีตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะก็ผมดูเนี่ยก็จะมีผู้ว่ามีอธิบดีหลายท่านเลย
1: ก็บางคนเราก็ไม่รู้จักนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาคนแรกก็แล้วกันคุณจำเริญแหวนเพชรพ้นจากผู้ว่าสุรินทร์ไปเป็นรองปลัดกระทรวงนะฮะ
0: อ
1: ีกท่านหนึ่งคุณรัฐพลนราดิศรผู้ว่าเชียงใหม่ไปเป็นรองปลัดคุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชไปเป็นรองปลัดส่วนผู้ว่าหญิงนางสาวอโนทัยนันทมนตรีผู้ว่านครปฐมไปเป็นรองปลัดโอ้เรียกว่าไปเป็นรองกันเยอะนะพี่วิสารคุณธีรุสุภวิบูลผลพ้นจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปนู่นเลยไปเป็นผู้ตรวจ
0: ค
1: ุณสมชายลีล่าน้อยพ้นจากผู้ว่านครฮะ
0: นครศรีธรรมราช
1: เป็นอธิบดี
0: กรมที่ดิน
1: โอ้โหจากผู้ว่าเป็นที่ปรีกรมที่ดิน
0: สายใต
1: ้คุณนิรัตพงศิษฐิถาวรจากรองปลัดก็ไปอยู่กรมบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศคนนี้ก็ดังนะฮะ
0: จาก
1: ปพไปอยู่โยธา
0: จัง
1: เมือง
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นยังไงอะคะ
0: โอ้ยเกรดเอบวกบวกบวก
1: เหรอฮะ
0: แต่ว่าเขาจะต้องเอาคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องจบวิศวะนะไม่ได้จบสายปกครองคุณธีรพัฒน์คัชมาศนี่เข้าใจว่าน่าจะจบทางสายวิศวะด้วย
1: แล้วทำไมจบวิศวะแล้วมาเป็นนักปกครองได
0: ้ก็บางทีก็มาในกรมในอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสายไปเป็นประลงประหลัด ยังมาทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมาทางกรมนู่นกรมนี่อะไรต่างก็มีหรือว่าบางทีก็มาจบโททางรับภาษาสารศาสตร์ก็มีจบตรีวิศวะจบโทรับภาษาสารศาสตร์ก็เยอะครับ
1: ค่ะคุณธีรพัฒน์ก็ชมาอาวาสไปแล้วคุณปิยะปิจนำจากผู้ว่าบุรีรัมย์ไปนู่นเลยสทคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าจันค่ะไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราค
0: ุ
1: ณทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจนะฮะไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่โอ้จากผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่
0: ออกจากกรุเลยนะ
1: ใช่นางสาวฉัตรประออนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปอยู่ที่ตราดค่ะคุณภาสกรบุญลักษ์รองปลัดไปเป็นผู้ว่าตากคุณรัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าสุพรรณไปเป็นผู้ว่าโคราชคุณชุมพิษเดชรัตน์จากผู้ว่ามหาสารคามไปเป็นผู้ว่านครสวรรค์จัดทับกันหมดเลยค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็สลับไปสลับมานะฮะก็เอาพวกรองปลัดขึ้นมาบ้างเนี่ยคนนี้ก็คนดังค
0: ุ
1: ณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมจากรองปลัดนู่นเลย
0: โอ้
1: ยสับไปอยู่อุดร
0: ขี่จักรยาน
1: ปั่นจักรยานตอนอยู่เลยใช่ไหมฮะ
0: แล้วมาเป็นโคราชแล้วก็เด้งเข้ามาเป็นรองปลัดตัวนี้ไปอุดรนะโอเค
1: ค่ะ
0: จังหวัดใหญ่ที่นี่ละ
1: ค่ะ
0: คุณธีรพัฒน์คัชมาขออภัย

0: ไม่ได้จบวิศวะนะจบรัฐศาสตร์รามคำแหงแล้วก็ปริญญาโทรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนปริญญาเอกรัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสวนดุสิต
1: จบปริญญาโทจากนิวเฮเวนเหรอคะ
0: นิวเฮเวนเป็นบุตรชายของคุณสาโรจน์คัจฉมาศอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น108
1: อ่าน
0: อันสุดท้ายไปเลยนะเป็นสวนกุหลาบรุ่น108
1: ไม่มีความหมายหรอกพี่ใบจันพวกนั่นน่ะยิ่งชีพแล้วก็สวนกุหลาบ
0: ใช่
1: ยิ่งชีพสวนกุหลาบเป็นน้องที่ธรรมศาสตร์ด้วยลูกคุณ
0: ถามคุณ
1: ธรรมศาสตร์
0: ดอนมีไปออกรายการอะไรรายการหนึ่งก็ถามว่ารู้จักกันใช่ไหมกับคุณยิ่งชีพกับคุณเป๋าเนี่ย
1: ไม่รู้แล้ว
0: รู้จักครับก็รู้จักได้ยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
1: ก็เขาว่า
0: ทั้งสวนกุหลาบทั้งคุณประดอนนะครับ
1: เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแบบคุยกันได้เป็นพี่น้องตอนนี้ไม่เป็นพี่น้องละแต่ห่างกันเป็น10ปีนะคะคุณยิ่งชีพ
0: ก็คงว่ารู้จักกันในภายหลังเนี่ย
1: คุณยิ่งชีพ37
0: ตอนเรียนนะคงไม่ทันกันหรอกครับ
1: คุณพาราดอนเนี่ย47คุณกรวี45ห่างกันเกือบห่างกัน10ปีอะค่ะกับคุณพาราดอนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้เรื่องอื่นๆนะพี่ไพศาลมันรู้สึกว่าเรื่องของการเมืองที่แหละจะสำค
0: ั
1: ญที่สุดแล้วนะ
0: วันนี้มีคดีคุณปริน
1: คุณแอม
0: มิชพัก
1: อ๋อปรินนึกว่าคุณแอมจะได้คุณแอม
0: แอมนั่นแอม
1: แอมใจยันไน
0: คดีล่าสุดที่ตัดสินประหารชีวิต
1: ใช่ค่ะยังรออีกคดีนะคะ
0: ฟ้าดารินีล้างหนี้วงแชร์ยืมเงิน200,000 บาทก็เท่ากับตัดสินประหารชีวิต
1: 2 คดี
0: แล้วก็จำคุกตลอดชีวิตก็2หรือ1เนี่ยแล้วยกฟ้องเนี่ย3นะ
1: ค่ะ
0: ศาลอุทธรพิพากษากลับเป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีปรินพานิชพักข้อหาพรากผู้เยาว์อนาจารสาววัย17ปีนะที่ว่ารถตู้ไปส่งอะไรนะศาลชั้นต้น
1: ตอนนี้เขาก็ถูกจำคุกอยู่ใช่ไหมถูกจองจำอยู่ตอนนี้
0: เท่าที่ตามรายงานข่าวบอกว่าเบิกตัวมาจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาก็เลยทราบว่าเขาจำถูกจำคุกเพราะว่ามันมีคดีที่ตัดสินถึงที่สุดแล้วอีกคดีหนึ่งเป็นคดีอะไรเนี้ยเป็นคดีเพราะว่ามันมี
1: หลายคดี
0: เนี่ยอะไรต่างๆที่มาแจ้งกลวงแจ้งความไปตอนนั้นน่ะมากมายไปหมดอ่ะคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆก็จะมีบางคดีที่ตัดสินไปก่อนไงแล้วตัดคดีถึงที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาถูกจำคุกอยู่ก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องกลับไปที่เรือนจำต่อนะศาลอุทธรณ์นะเฉพาะในส่วนที่เป็นคดีที่คึกโครมเนี่ยคือคดีนี้คดีที่กลายเป็นข่าวเนี่ยคือเนี่ยสาววัย17เนี่ยผู้เสียหายนะคดีเนี้ยที่นำไปสู่การตกเป็นข่าวที่รายงานโดยสื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นคดีที่มีทูกระแสมีทู
1: กระแสมีทูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ดังมากนะคะแต่ที่ไม่เป็นคดีกันก็เพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนเขาก็ไม่ใช่ผู้เยาว์กันแล้ว
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: ฮะใช่คุณอันก็บุพเพสันนิวาสดีช่อง
1: สาม
0: เขาเอากลับเลยนะ
1: ตอนใหม่มั้งคะพี่สาร
0: ไม่ใช่ตอนใหม่สร้างใหม่เลยแต่นี่เป็นบอยเลิฟนะ
1: เห็นละ
0: เป็นบอยเลิฟไม่รู้กรุงอะไรกรุงบุพเพสันนิวาสไม่รู้กรุงศรีหรือกรุงอะไรไม่แน่ใจคราวนี้เป็นบอยเริ่มละหนุ่มๆ หนุ่มๆอะไรต่างๆเขาเล่นกันบุพเพสันนิวาสก็มาคดีเหมือนกันนะ
1: แล้วเราจะได้ดูพี่โป๊เป็นยังไงล่ะมันเล่นมาเป็นบอยเลิฟแล้วก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ดิฮะ
0: ก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่เอาเด็กหนุ่ม
1: ๆ
0: เด็กหนุ่มๆนะก็พี่โป๊กับเบลล่าก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอันนี้เขาเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งตลาดที่เขากำลังแข็งแรงอยู่มีผู้ติดตามเยอะครับ
1: ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะพี่เอกมันเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
0: รายงานเฉพาะที่เป็นข่าวไม่มีคอมเมนต
1: ์ว่ามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงก็ไม่รู้
0: มันก็มีสถานการณ์มันก็มีกระแสต่างๆเหล่านี้กันอยู่ครับ
1: ค่ะนะฮะวันนี้เป็นข่าวในต่างประเทศข่าวหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะพี่อาจารย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่อุกอาจในการเข้าไปปล้นไปทุบกระจกขโมยของใช่ไหมคะ
0: โอ้ยอาชญากรรมระดับอย่างนี้แทบจะเรียกว่ายากมากที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นครับ
1: ใช่แต่ปรากฏว่ามีการไปทุบกระจกขโมยนาฬิกาหรูในร้านที่ญี่ปุ่นค่ะได้ไป40ล้านบาทโดยประมาณนะฮะมีริชาร์ดมิลมีปาเต้ฟิลิปด้วยมีการรายงานข่าวมาเดี๋ยวท่านขอดูก็ถือว่าไม่ค่อยได้ยินข่าวนะถ้าเกิดว่าเป็นไทยอาจจะไม่ได้แปลกใจมากนักนะคะแต่เกิดว่ามันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นโดยที่คนร้ายเนี่ยสองคนเข้าไปทุบกระจกที่ร้านนาฬิกาหรูกลางนากาโนะบอร์ดเวย์กวาดนาฬิกา4เรือนค่ะมูลค่า200ล้านเยนเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้25สิงหาคมเมื่อตอนเที่ยงตามเวลาที่ญี่ปุ่นโดยเป็นการทุบไปที่ตู้โชว์นาฬิกาบริเวณชั้น1ของศูนย์การค้านากาโนะบอร์ดเวย์ในเขตนากาโนะกรุงโตเกียวค่ะก่อนที่จะขโมยนาฬิกาหรูสัญชาติสวิส4เรือนหลบหนีไปมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ200ล้านเยนหรือราว40ล้านบาทเจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้าย2คนเข้าไปในร้านแล้วใช้วัตถุคล้ายค้อนทุบตู้กระจกแล้วก็หยิบนาฬิการิชาร์ดมิลแล้วก็ปาเต้ฟิลิปหลบหนีไปโดยมีพนักงาน5คนอยู่ในร้านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ข้อมูลระบุว่าคนร้ายอาจจะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นพาหนะในการหลบหนีค่ะทุบแล้วก็เข้าไป
0: ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
1: จับไม่ได้จับไม่ได
0: ้
1: โอ้แต่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในการหลบหนีด้วยนะ
0: ไม่รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นต่างด้าวนะ
1: ค่ะ
0: ที่ปฏิบัติการอุกอาจดังกล่าวนะ
1: แล้วก็สถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยนะเหตุการณ์ทางภาคใต้อ่ะจริงๆแล้วคนมาเลย์ที่อยู่ชายแดนเขาได้ยินเสียงระเบิดระเบิดด้วยนะพี่ไพศาล
0: ก็เห็นสื่อมาเลย์ที่มีพื้นที่ติดกันใกล้ๆไทยได้ยินอยู
1: ่ค่ะแล้วก็สถานกงสุลมาเลย์ที่สงขลาเนี่ยได้เตือนชาวมาเลเซียให้งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะก็คือปัตตานียาลาและนราธิวาสก็ใช้คำว่าหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุโจมตีและความเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก็ไปนั่นได้นะคะที่ไหนเบตงเบตงยังปลอดภัยอยู่ค่ะยะลาเหมือนกันนะคะ
0: ครับวันนี้เป็นการเปิดสมัยประชุมสภาวันแรกนะพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ค่ะ26ค่ะ
0: เปิดสมัยประชุมสภาวันแรกวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีการประชุมสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็มีสสเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าช่วงก่อนการประชุมเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ได้ขอโอกาสในการชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวว่าคุณตัวคุณชัยชนะไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชและถูกแจ้งความดำเนินคดีโดยชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายญาติตัวเองที่มีศักดิ์เป็นรองผู้กำกับและยังยืนยันว่าเป็นการหยอกล้อกันซึ่งหลังจากนั้นก็มีการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงวันที่นายพิสิทธิ์ซึ่งไปร่วมงานศพก็ยังได้มีการถ่ายภาพ พูดคุยกันปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรทั้ง

0: ไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์นั้นคุณพงศกรบอกว่าทั้งนี้หลังจากนั้น4วันก็มีข่าวสสบ้านใหญ่ทำร้ายตำรวจในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อมามีการเขียนข่าวว่าทำร้ายในงานศพซึ่งทำให้พระประชาธิปัตย์ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงสอบถามคนในพื้นที่คนในที่เกิดเหตุและตามหาคลิปเหตุการณ์อย่างไรตามทางพรรคเห็นว่าแม้จะเป็นการหยอกล้อกันหรือเกิดในลักษณะใดก็ตามแต่เนื่องจากสสสวมหมวกผู้แทนตลอดเวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 9:30 นครับมาแล้วครับมาแล้วต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2 ทุ่มนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากเครือข่ายวิทยุอสมทนะฮะก็ต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนใครฟังมาตั้งแต่ตอน1 ทุ่มนะฮะก็ลุยกันต่อว
3: ัน
2: นี้อยู่กับเรา2 คนนะครับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: มาไล่เรียงข้อความกันเลยนะพี่บอย
3: เชิญเลย
2: นะครับพี่ปริยาเนี่ยน่าจะติดตามจากข่าวช่อง9เราด้วยนะครับชาบัตรสุขุมวิท22ยูจะยึดประเทศเราแล้วค่ะ
3: ครับพอดีออกแล้วเหรอ
2: ครับสกู๊ป
3: ออกแล้วใช่ไหม
2: ครับผมพี่จันเพนบอกสวัสดีครับ2 หนุ่มหล่อ
3: โอ้โหขอบคุณครับพี่จันเพน
2: พี่วันนี้พี่วัฒนศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับพี่สมหวังด้วยนะจ๊ะพี่นานะจ๊ะ
3: สวัสดีครับพี่นา
2: ครับพี่สอนพี่ณัฐธนรีบอกว่าค่าไฟแพงจังค่ะ
3: โอ้นั่นน่ะสิน่าจะหลายเดือนละพี่เอ้ยแต่มาโดนค่าปรับอย่างอื่นเกี่ยวเรื่องของมิเตอร์ไฟด้วยไง
2: นะครับชอบชอบค่ะอ่านข่าวคู่กันฟังทางคลื่น95ทุกวันครับคุณด้องคุณสมศักดิ์หัวเราะมันมาก
3: ขอบคุณครับ
2: พี่ปัทมา
3: ขอบคุณครับ
2: ลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับพี่สุนิสาพี่วันชัยทำไมครูต้องกู้เยอะขนาดนั้นถ้ารัฐบาลช่วยก็ต้องช่วยทั้งประเทศแต่ตอนกู้ใช้เงินคนเดียวนะครับพี่จุ๊บแจงพี่สุพจน์สวัสดีครับพี่สุพจน์บอกว่าพ่อรูปหล่อทั้งสองนี่พี่สุพจน์นี่หนุ่ม8ริ้วนะหนุ่ม8ริ้วนะครับคุณโจรามยองก็สวัสดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยทักทายกันต่อแล้วกันนะเริ่มอันดับ10เลยครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เมื่อวานเราบอกเลขฝาโลงคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
3: พรุ่งนี้เขามี
2: 7 7 6 9
3: เขามีพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่4 โมงเย็นครับ
3: 4 โมงเย็นวัดอะไรนะ
2: วัดยาง
3: โอ้วัดยางอยู่แถวบ้านใช่ไหม
2: อยู่อ่อนนุช23
3: วัดยางอ่อนนุช23เหรออ
2: ่านะฮะวัดยางก็เป็นพระอารามหลวงเหมือนกันนะครับก็นะพิธีชาปนกิจก็จะเริ่มตอน4 โมงเย็นนะครับผมนะอ่ะอันนี้เรายิงไปแล้วใช่ไหมอันดับ10แล้วใช่ไหม
4: ใช่คร
2: ับ มาเริ่มกันที่อันดับ10นะครับจับช่างไฟดีกว่านี่นะฮะเป็นช่างไฟนะแทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะครับของตัวเองนะในทางที่ถูกที่ควร
3: ขอขั้นอารมณ์นิดนึงนะ
2: ยังไงพี่ยังไง
3: แล้วเลขวัดกับเลขฝาลงนี่มันเลขตัวเดียวกันนะ
2: เหรอ769
3: นี่1197769ก็มองอยู่แค่นั้นเดี๋ยวผมจดก
2: ันนี่เขาเดี๋ยวนี้เขาดูถึงขนาดที่อยู่วัดแล้วนะครับคุณผู้ฟังวัดไหนเลขที่ถนนซอยอะไรดูไม่ใช่ดูแค่ศาลาหรือดูเลขโรงนะดูถึงเลขที่ตั้งวัดแล
3: ้
2: ว
3: แค่ฝาโรงเอาไม่อยู
2: ่เอาไม่อยู่นะครับ
3: เชิญเถอะพ
2: ่อช่างไฟคนนี้ปรากฏว่าปีนเสาขึ้นไปใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองตัดสายสัญญาณหารายได้พิเศษเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพดูสิแล้วสัญญาณไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ของผู้คนเขาจะทำยังไงกันล่ะทีนี้วันนี้ตำรวจสภ.บ้านบัวนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เข้าคุมตัวนะครับช่างไฟคนนี้ชื่อว่าปิยพงศ์อายุ31 ปีพร้อมของกลางสายไฟสัญญาณโทรศัพท์รถมอเตอร์ไซค์1 คันยาบ้าอีก6 เม็ดนะครับก็เจ้าตัวสารภาพนะครับปีนขึ้นไปเนี่ยตัดสายเคเบิลเพื่อเอาทองแดงออกไปขายทำมาแล้ว14 ครั้งใน6 อำเภอนะครับเงินที่ได้เนี่ยก็จะไปซื้อยาบ้าเสพนะหรือเอาไปใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ปีนเสาสัญญาณเนี่ยนะก็ต้องปีนขึ้นไปบนความสูงต้องเสพยาบ้าก่อนเพื่อให้ใจมันกล้า มันจะได้กล้าปีนขึ้นไปแบบไม่กลัวไม่กลัวตกชีวิตไม่ตกต่ำเพราะว่าปีนขึ้นไปสูงมากนะครับนะเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ระหว่างพี่บอย ดูเลขนะครับนะพาไปดูอุทาหรณ์ใครที่บ้านติดน้ำใครที่ต้องไปใช้ชีวิตทำงานอยู่กับน้ำแล้วมีลูกมีเด็กเนี่ยไปด้วยเน
3: ี่
2: ยก็อยากให้ระวังวันนี้มันเกิดเรื่องเศร้ากันนะครับนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับเด็กจริงๆ9 ขวบจริงๆบางคนว่ายน้ำเป็นนะพี่นะบางคนว่ายน้ำเป็นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าพระยาเป็นพี่ผมเรียนมาตั้งผมเรียนแต่ป.ป.3 ป.4 ผมก็เรียนว่ายน้ำแล้ว
3: ถึงว่าเข่าด้านเลยนะ
2: เดี๋ยวนะ
3: คุกเข่าสระว่ายไปดกใช่ไหม
2: ไม่ใช่ว่ายน้ำอย่างนี้ครับพี่ก็คือแบบ swimmingYou say swimming yes you know swim ว่ายน้ำ
4: ว่ายท่าไหนถนัดสุดไหนขอสักท่าสองท่าที่เอ่ยมาให้ฟังให้เข้าใจหน่อย
2: นะ
4: ว่ายว่ายท่าไหนถนัดสุด
2: fuck fuck
4: ว่ายกบ
2: กบ yes ว่ายกบ
4: อีกสักท่าหนึ่ง
2: อ่ะ
4: อีกสักท่าหนึ่ง
2: butterfly
4: ท่าผีเสื้ออ
2: ะไรเนี่ย
4: โอ้โหก็ปกเลย
2: อะไร
4: โอ้เชื่อแล้วเชื่อแล
2: ้
4: ว
2: ไหวก็เรียนมาเรียนว่ายน้ำมา
4: แต่ตอนนี้ไม่ได้นะคือถ้าด้งลงนะตอนนี้คุณฟังมันจะหายท้องเหมือนแตงโมเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะท้องป่องเพราะท้องมีอารมณ
2: ์
4: ทำหน้าไหวไม่ได้หายท้องหายท้อง
2: ไม่ใช่บิ๊กแบ๊กนะวันนี้นะครับครอบครัวนี้ก็เจอเรื่องเศร้าลูกชายวัย9 ขวบพลัดตกเจ้าพญานะครับที่นครสวรรค์ไปเจอร่างอีกทีแล้วพี่ด้วยความแรงของน้ำที่ดูนะร่างไปนู่นชัยนาทตกน้ำที่นครสวรรค์ไปเจอร่างอีกที25 กิโลนะครับน้ำพัดไปนะครับก็วันนี้ตำรวจสภ.เมืองชัยนาทนะครับรับแจ้งว่ามีศพเนี่ยนะครับเด็กลอยมาติดอยู่กับกองผักตบชวานะฮะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปตรวจสอบนะครับก็พบร่างของหนูน้อยนะครับวัย9 ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างขึ้นมานะครับคุณแม่พอมาเห็นก็จำได้เลยเสื้อผงเสื้อผ้านะครับพ่อแม่บอกว่าลูกเนรเรียนอยู่ป.4นะที่พยุหคีรีนครสวรรค์ตอนบ่ายของเมื่อวันที่23นะครับลูกเนี่ยพลัดตกแม่น้ำที่หน้าสำนักงานปภ.ของพยุหคีรีนะก็ตอนนั้นก็มีชุดประดาน้ำอะไรมาช่วยกันงมหาแหละอยู่หน้าปภ.เนาะเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยไม่เจอจนกระทั่งวันนี้นะครับปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะมารับทราบว่านะลูกก็หมดลมหายใจแล้วนะครับลอยมาถึงชัยนาทแม่บอกลูกเนี่ยเป็นคนว่ายน้ำไม่เก่งนะก็การสูญเสียลูกในครั้งนี้ก็รู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากเพราะปกติเนี่ยแทบจะไม่เคยห่างกันเลยแม่บอกหลังจากนี้คงจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงหยอกล
3: ้อ
2: กับลูกชายคนนี้อีกแล้วนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: คุณฟ้าอันดับ8ไปดูหนุ่มคนหนึ่งเขาไปก่อเหตุวิ่งราวลอตเตอรี
2: ่
3: วันนี้ตำรวจที่บก.น.6แล้วก็ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ฮะเขาก็ไปจับกุมตัวนายกอล์ฟอายุ44 ปีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์เป็นหมายจับของศาลแขวงปทุมวันนะคุณผู้ฟังโอ้แล้วก็มีข้อหาช่อโกงด้วยจับได้ที่บ้านเช่าแถวเขตพระนครกรุงเทพแล้วก็ได้ยาไอซ์เนี่ยไอซ์มา 0.40 กรัมและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่เป็นคนขายลอตเตอรี่บอกว่ามีผู้ชายเนี่ยคุณผู้ฟังฮะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงยีนมีรอยสักบริเวณหน้าผากเข้ามาทำทีว่าจะขอซื้อลอตเตอรี่โดยเลือกหยิบไป40 ฉบับนะคือโอ้โหกับเหมาอ่ะมูลค่า 3,200 บาทจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายพอผู้เสียหายเผลอผู้ชายคนนี้ก็นำลอตเตอรี่เนี่ยวิ่งเชิดหนีไปเลยเออต่อมาวันที่28 กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุเกิด29 มิยอนะคุณผู้ฟังผ่านมา1 เดือน28 กรกฎาคมผู้ก่อเหตุได้เดินเข้าไปทำทีว่ามาซื้อสลากอีกแถวสะพานเหลืองเขตบางรักแม่ค้าก็แบ่งให้เลือกประมาณ55 ใบเหมือนเดิมเลยกระชากแล้วก็วิ่งหนีขี่จักรยานหนีเลยเออเท่ากับว่าเป็นโจรลักลอตเตอรี่ว่างั้นเถอะกระทั่งล่าสุดฮะ16 สิงหาคมที่ผ่านมางวดล่าสุดเนี่ยที่ออกอะไรนะ004615เออเท่า
4: างล่างออก
2: 2ตัวเหรอจำไม่ได้แล้วพี่เอาอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อน
4: โด่งอ่ะอะไรอ่ะ53
2: ใช่ไหม
4: เออ53กระทั่งล่าสุดเมื่องวดที่ออกเมื่อ16สิงหาคมเนี่ยที่เลขที่ออกไปเนี่ยก็ก่อเหตุซ้ำในรอบที่3ตอนนี้ไปก่อหน้าร้านขายผลไม้ตรงตลาดเก่าตรงเขตสัมพันธวงศ์ก็ทำทีจะเลือกซื้อ25ใบราคา 2,700 บาทก่อสายจังหวะผู้เสียหายเผลอมองไม่เห็นก็รีบชดเงินหนีเหมือนเดิมเลยมุกเดิมคุณผู้ฟังฮะก็กระทั่งตำรวจเนี่ยเขาก็สืบสวนเนี่ยจนทราบว่ามีการนำลอตเตอรี่ไปเลขขายเออแล้วก็ซุกซ่อนตัวในที่เกิดเหตุก็เลยเข้าบุกจับพบว่ามีประวัติลักทรัพย์เนี่ยท้องที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี58พอปี66ก็ถูกจับคดีวิ่งราวทรัพย์สน.ทุทธิสารพอปีนี้69ก็ถูกจับคดีฉ้อโกงและวิ่งราวทรัพย์ท้องที่สน.จักรวรรดิและล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนของสน.สำนักราชก็จับกุมได้คดีวิ่งราวทรัพย์โอ้โหไม่รู้ว่าเลขที่วิ่งราวทรัพย์ไปเนี่ยวิ่งลอตเตอรี่ไปเนี่ยออกมาหรือเปล่านะนะฮะนี่ตำรวจดูหน้าตำรวจนี่ชัดสลับตัวกันไม่รู้เลยระหว่างคนนี้กับคนนี
2: ้แรง
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ครับผมอันดับ7วันนี้มอเตอร์ไซค์แอบไปขี่นะฮะในช่องเลนจักรยานยังไม่พอนะย้อนสอนกลับมาด้วยนะครับเด็กนักเรียนก็ข้ามถนนนะเด็กเขาก็มองแต่ฝั่งที่ว่ารถวิ่งมาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีรถย้อนสอนชนเด็กนักเรียนบาดเจ็บนะครับวันนี้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะครับรับแจ้งตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ 7:30 นะครับเด็กกำลังไปโรงเรียนกันเลยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในเลนจักรยานคือหน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นถนน3ช่อง3เลนนะฮะเลนขวาสุดกับเลนกลางเนี่ยก็รถวิ่งไปแต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยนะครับที่ปากเกร็ดที่เทศบาลเนี่ยนะเขาทำเป็นเลนจักรยานเลยนะฮะตีถนนเป็นสีเขียวแล้วก็มีเสามากั้นเลยนะเสามากั้นเนี่ยกั้นนะเป็นแนวทางเลยว่าเป็นไบค์เลนก็ยังไม่ไหวนะครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปวิ่งในตรงนั้นในเลนของจักรยานเพราะมันโล่งไงแล้วก็ย้อนสอนด้วยนะครับย้อนสอนข้ามกลับมาด้วยปรากฏว่าน้องบอกว่ากำลังจะไปโรงเรียนนะตอนเช้าก็วิ่งข้ามถนนมาก็มองรถแต่ฝั่งซ้ายไม่ได้มองฝั่งขวาเลยนะครับก็เลยเป็นจังหวะให้นั่นแหละนะถูกมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาด้วยความเร็วเนี่ยพุ่งชนตัวลอยเลยนะบาดเจ็บชาวบ้านแจ้งว่าถนนเส้นนี้เส้นปากเกร็ดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบ่อยด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเป็นหลักครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: อันดับ6วันนี้พี่โจ๊กฮะท่านพลตรเอกสุรเชษฐ์หักพานวันนี้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะโดยท่านสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กอดีตรองผบ.ตร.เดินทางไปที่สน.ทุ่ง2ห้องเพื่อลงชื่อยืนยันความเป็นผู้เสียหายหลังมอบให้นายความเข้าแจ้งความกรณีมีชาย4คนที่อ้างตัวนะคุณฟังขอขีดเส้นใต้ว่าอ้างตัวเป็นเจ้าที่ปปช.เข้าไปในหมู่บ้านที่พักอาศัยแล้วก็ถ่ายภาพบริเวณบ้านเหตุเกิดตั้งแต่3สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้พี่โจ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมายโดยพบว่ามีชาย4คนอ้างตัวเป็นเจ้าที่ปปช.เดินทางเข้าไปภายในหมู่บ้านที่พักอาศัยแล้วก็ถ่ายภาพบ้านของพี่โจ๊กโดยบุคคลดังกล่าวได้แจ้งต่อนิติบุคคลของหมู่บ้านว่าเดินทางมาเพื่อยื่นเอกสาร

0: แต่จากพฤติการที่เกิดขึ้นเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียงการนำเอกสารมาส่งเนื่องจากมีการเข้าไปบริเวณใกล้บ้านและถ่ายภาพขณะที่ภายหลังยังมีการชี้แจงว่าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อกลับรถแต่พี่โจ้บอกว่ามองว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีข้อสังเกตหลายประการโดยเฉพาะการที่ทั้ง4คนไม่ได้แสดงตัวต่อตนเองไม่ได้ลงจากรถและไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าดำเนินการเรื่องใดหากเดินทางมาโดยสุจริตก็คงแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วอย่างไรก็ตามผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านได้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวติดต่อเข้ามาเพื่อส่งเอกสารและนัดหมายขอรับเอกสารรวมถึงหากต้องการข้อมูลใดทางนิติบุคคลก็พร้อมให้ข้อมูลแต่กลับมีพฤติการเข้าไปถ่ายภาพบริเวณบ้านพักวันนี้ก็เลยนำหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมามอบพร้อมกับทนายความเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ4คนดังกล่าวเพราะเห็นว่าเพราะเห็นว่าตนเนี่ยเป็นต้องใช้สิทธิ์นะกันนะในการปกป้องตัวเองและไม่ต้องการให้พฤติการลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปเพราะไม่ควรเป็นกรณีบุคคลใดจะสามารถเข้ามาถ่ายภาพบ้านของคนอื่นได้ตามเพลใจนี่พี่โจ๊กว่านะทางด้านคุณนิติศักดิ์มีขวดทนายความบอกว่าจากการพูดคุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านก็ทำให้ทราบว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยเดินทางมาเพื่อส่งเอกสารและขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านสุรเชษฐ์โดยตรงดังนั้นเมื่อในการพูดคุยและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วภารกิจของเจ้าที่ก็น่าจะสิ้นสุดควรเดินทางกลับแต่กลับพบว่ามีพฤติการเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านพักของท่านสุรเชษฐ์ก็ในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อสงสัยว่าเป็นการเข้าไปโดยไม่ขออนุญาตเนื่องจากมีการขออนุญาตจากเจ้าบ้านเนื่องจากไม่มีการขออนุญาตจากเจ้าบ้านและไม่ได้ขออนุญาตจากที่บุคคลของหมู่บ้านที่จะเข้าไปภายในด้วยจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เห็นว่าพฤติการไม่น่าจะเป็นเพียงการเข้าไปกลับรถเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่สามารถกลับรถได้โดยไม่จำเป็นต้องขับรถเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านเออนี่แหละฮะก็ถือว่าเอาหลักฐานมายืนยันในพฤติการที่เกิดขึ้น
1: มหานครโรคทิพย์
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ
0: ้ยแค่นั่งก็โอ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้

0: วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: ก่อนอันดับ5นะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังต่อสิหนึ่งลุงอ้วนชวนหิวจากเสียรังสิตสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ปูกัญญรัตน์สวัสดีนะครับทักทายเราเข้ามาเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์นะครับจากอุบลนะฮะพี่วาตีว่าที่ร้อยตีพศจรินนะครับพี่มานพไรเดอร์รังสิตสวัสดีนะจ๊ะ
7: สวัสดีครับ
5: นะครับก็พี่ตาวัดส้มตำชุมพรนะครับบอกชอบเรามากๆเลย
7: ขอบคุณครับ
5: นะครับ
8: ชุมพรที่ทุเรียนยังไม่หมดเนาะวันก่อนไปซื้อแถวบ้านลำลูกกาบอกทุเรียนมาจากชุมพร
5: ครับผม
8: ตามน้องบอยดีกว่าเรื่องอะไรหวย
7: ตามบอยมีเฮฮะ
5: ตามบอยมีเฮนะ
7: หามด้งเลย
5: เฮเลยเฮคนเดียวแม่ที่ไหนจะอยากให้ลูกติดคุกนานๆนะครับถ้าลูกไม่เหลืออดจริงๆอยู่พี่ใช่ไหมนะครับนะวันนี้เขาบอกว่าหนุ่มวัย 3-5 ปีนะครับที่ลำปางครับคุณผู้ฟังงานการไม่ทำเลยนะครับวันๆเนี่ยนะฮะหลอนนะวิ่งไปบนหลังคาบ้านเพื่อนบ้านมั้งล่ะคลั่งคุ้มคลั่งมาตะโกนหน้าบ้านมั้งล่ะแม่เลยบอกทุกข์ใจจริงอยากให้ตำรวจมาจับให้เข้าคุกไปนานๆเลยนะที่ผ่านมาก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นอยู่แล้วล่ะแต่ล่าสุดเนี่ยออกมาเนี่ยนะฮะอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์แม่เนี่ยอยู่บ้านแทบไม่ได้เลยฮะอารวาสหนักมากนะครับตำรวจสภ.แจ้ห่มนะครับเข้าไปจับกุมตัวนายเอกหรือเอกลินนะอายุ35ปีนะครับที่อำเภอแจ้ห่มนะก็ชาวบ้านได้รับแจ้งนะครับถนนมีไม่เดินนะฮะสนามมีไม่วิ่งขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังคาบ้าน
7: ครับ
5: จนทุกคนก็หวาดกลัวคือพี่นึกออกไหมพอเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะติดกัน
7: อ
5: ่ะก็วิ่งจากบ้านหลังนี้วิ่ง
7: ไ
5: ป
7: สุด
5: วิ่งกลับมาอีกตึงนี่ก็วิ่งกันทุกหลังกันทุกบ้านนะครับก็คุ้มค่าจริงเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขายังอยู่บนหลังคานะก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมานะเพราะเป็นหลังคาสังกะสีก็กลัวเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับนะฮะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในที่สุดเนี่ยนะฮะแม่ก็เดินทางมานะแม่ก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยโอ้โหเป็นลูกคนเดียวเลยแต่เขาไม่เอาไหนเลยพึ่งไม่ได้เลยอายุ 3-5 แล้วเนี่ยเห็นวิ่งอยู่บนหลังคาอย่างนั้นน่ะนะติดคุกก็เป็นว่าเล่นเสพยามักจะอารวาสส่งเสียงดังชาวบ้านก็เวลามาว่าเขาไม่ว่ามันนะเขามาว่าฉันว่าแม่
7: ใช่สิ
5: แม่ก็อายด้วยนะครับเขาบอกตอนนี้ตัวเองก็แทบจะออกจากบ้านเนี่ยต้องออกแต่เช้าตู่ก่อนมันตื่น
8: พูดง่ายชาวบ้านบอกถ้าจะปี๊บคุมหัว
5: จริงอย่างนั้นเลยอ่ะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาการหนักจนแม่อยู่บ้านไม่ได้กลัวว่าจะโดนทำร้าย
8: โอ้โหนะว่าลูกจะทำร้าย
5: ลูกจะทำร้ายแม
7: ่
5: นะเขาฝากเจ้าหน้าที่บอกอยากให้เอาไปอยู่คุกนานๆแล้วก็ไปช่วยบำบัดให้หน่อย
7: โอ้โห
5: ออกมาจะได้เลิกทำร้ายฉันสักทีนะครับ
7: แย่จัง
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: อภิบาลอันดับ3วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุชาตินะฮะสั่งให้ช่วยผู้ประสบภัยกลุ่มคนตาบอด
5: เขาสะกิดว่าอันดับ4
8: อ้าว4เหร
5: อจะโกงซะหน่อยพี่ตาไม่ยอมให้โกงเลยอ่ะ
8: คือพรุ่งนี้ตายไปขึ้นสวรรค์ยังบอกอ่ะคือเห็นอะไรผิดหูผิดตาผิดนิดเดียวต้องมาทักมาท้วง
5: ชูอย่าง
8: น
5: ี
8: ้เราก็พอกันนะความจริงว่าทำรู้ไปชี้ก็อ่านไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้ตายไปขึ้นสวรรค์หมดนะคุณทุกวันแหมโตไหมปัญหาพอคุณเอาวันนี้คุณสุชาติชมกินนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดน่านหลังสมาคมคนตาบอดจังหวัดน่านประสบประสาน ขอรับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่บ้านเชิงตีนเขาเขาเรียกว่าบ้านเชิงตีนเขานะคุณผู้ฟังซึ่งได้รับผลกระทบ

0: สามมันประจำบ้านยารักษาโรคฉี่หนูแอลกอฮอล์แพมเพิร์สแล้วก็ผ้าอนามัยก็ให้กับสมาคมคนตาบอดที่จังหวัดน่านตำบลม่วงติ๊ดม่วงตึ๊ดขออภัยครับคุณฟังม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อให้สมาคมนำส่งต่อแก่ประชาชนในพื้นที่เชิงตีนเขาต่อไปเออเนี่ยก็ส่งใจด้วยนะฮะนอกจากใครไม่สามารถเข้าพื้นที่ช่วยเหลือได้ก็ส่งใจช่วยผู้ประสบภัยนะครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3วันนี้ไปดูทางด้านของการรถไฟนะครับเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะทั้งหมดไปถึงสุดแดนนราธิวาสเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นะดำเนินการซ่อมรางรถไฟที่เสียหายละเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ EOD ก็ตรวจทั้งหมด40จุดทั่วนราธิวาสนะครับเส้นทางรถไฟสถานีรถไฟอะไรต่างๆก็ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเนี่ยตรวจหมดละหลังจากที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดำเนินการเคลียร์เส้นทางใน6อำเภอก็ตั้งแต่บาเจาะรือเสาะศรีสาครอำเภอเมืองระแงะจันแนะนะรวมทั้งหมดเนี่ย28จุดนะครับจากทั้งหมด40จุดนะก็ส่วนที่เหลืออีก7อำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยเข้าตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะก็ยืนยันว่าตอนนี้ปลอดภัยนะครับจุดไหนที่ EOD เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการแจ้งให้กับทางการรถไฟนะการรถไฟก็ดำเนินการซ่อมรางอะไรให้แล้วเสร็จแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะการเดินรถแบบปกติครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2ไปที่จังหวัดนี้เลยฮะระยองแล้วก็อะไรนะยะลา
1: ละนอง
0: ละนองก่อน
1: ละนองละยองยะลา
0: วันนี้ผู้สื่อข่าวที่นั่นเขารายงานบอกว่าชาวบ้านหมู่10ที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองละยองเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่บ้านธงหงซอยธงหงวัดสมานมิตรว่าพบถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในสวนติดกับชายเขาชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางไปพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวกับถ้ำหงในตำนานที่เคยวิ่งเล่นสมัยเด็กตามคำบอกเล่าอดีตเคยมีนกหงอาศัยอยู่มีเสียงดนตรีไทยและเสียงกระดิ่งดังแวววาวเขาใช้คำว่ากระดิ่งดังแวววานออกมาจากในถ้ำช่วงเย็นแวววานคือดังกลางวานผมว่าชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยก่อนถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ชาวบ้านสามารถยืมถ้วยชามโบราณไปใช้งานบุญประเพณีต่างๆได้แต่ต่อมาเกิดตำนานเล่าว่ามีคนมายืมชามเนื้องามแล้วนำของปลอมมาสับเปลี่ยนคืนทำให้ปากถ้ำปิดตัวลงความอัศจรรย์กลายเป็นเรื่องเล่าลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะล่าสุดวันนี้ฮะกำนันตำบลกระเฉดก็สั่งการให้สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูว่ามันยังไงเป็นสวนทุเรียนใช่ไหมของนางเขียวจุดเกิดเหตุเป็นถ้ำโพรงขนาดใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ลึกลงไปในตัวเขาปากถ้ำมีน้ำปิดอยู่ครึ่งหนึ่งยาวประมาณ 3-4 เมตรปากถ้ำมีความกว้างช่องทางเข้าประมาณ80เซนติเมตรสามารถมุดรอดลงไปได้มันมืดนะด้านในบริเวณรอบๆพบศาลเจ้าที่รูปปั้นกินรี2ตัวตั้งอยู่ด้านหน้านี่อย่างนี้เลยโด่งทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้ำนี้มีความยาวทะลุภูเขาไปถึงฝั่งตรงข้ามวัดหงปัจจุบันยังไม่มีการบูรณะการค้นพบครั้งนี้ทำให้รู้สึกดีใจที่ของโบราณยังคงอยู่ก็เลยเตรียมสารให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
1: ์
0: เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเนาะ
1: นะอะไรใหม่ๆแบบนี้นะนะครับ
0: ต้องไหว้แล้วคนไทยเจอถ้ำนี้นะต้องไหว้ด้วย
1: ว่ายตอนนี้ก็ลากันเลยแหละครับพี่พรุ่งนี้พบกัน1ทุ่มครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตรวม8รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลด์ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านในปีนี้ดำเนินงานแล้วเสร็จ38โครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงทีอาทิซ่อมสะพานที่ชำรุดติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแก้ปัญหาไฟฟ้าดับและให้บริการเทเลเมดิซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ 4,828 ไร่แก่ประชาชน413รายมีเงื่อนไขให้ดูแลและปลูกป่าเพิ่มส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2570 ถึง 2572 มุ่งพัฒนา3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยว ด้านการสาธารณสุขและการศึกษาองคมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีเน้นการพัฒนาที่สมดุลและเสริมสร้างศักยภาพของคนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายนอกจากนี้ได้แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายให้กลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว

0: สนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่25เดือนสิงหาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแป๊บเดียวแล้วทุกคนนะฮะจะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับเป็นวันที่2นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ดาวฮะคนแรกครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกครับสวัสดีครับทำไมวันนี้เสี่ยเปี๊ยกมาเร็วจังเลยเอ๊ะแปลกๆนะเนี่ย น่าจะมาทวงเพลงหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับพี่นุเพียรสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์พี่พีรพลนะครับผมสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับน้องบอสขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่นิรมัยนะครับสวัสดีครับเสียงมินิคุ้นๆหูใช่ไหมอ๋อโหเนาะจบไปเลยเนาะในช่วงฮิตมาราธอนนะฮะโอ้โหสามเพลงเพราะๆเลยนะวันนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ดาวสวัสดีจ้าพี่หนูพินสวัสดีครับผมสวัสดีครับพูดได้อีกเนาะบันเนี่ยเนาะพูดได้อีกเนาะทักทายพี่น้องล่อคนก่อนพี่น้องครับมื้อนี้พี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอให้รวยนะครับพี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วพี่ลัสสวัสดีจ้ามาแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงน้ำกันครับพี่ลัสครับพี่วิจิตครับสวัสดีครับผมโหรับฟังสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์เข้ามารายงานตัวแล้วครับแชร์ให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับขอให้ด้วยพี่น้องครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมก็ทางไลฟ์สดด้วยหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะวันนี้ยาวๆเลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะโอ้โหแล้วช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะอ๋อโอเคทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามานะพี่ออยมาแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่เจอพี่ออยเลยอ่ะพี่ออยหายไปเกือบ10ปีนะพี่ออยเ มื่อนี้เพิ่งเห็นพี่ออยเขามานะครับเมื่อวานนี่นะที่ฝนตกมั่งนะครับอยู่ทั้งสมุทรสาครนะใช่ไหมพี่จันเพ็ญมาแล้วสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของนันอนันต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะอยู่กันยาวๆครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการและผลงานเพลงที่ขอเข้ามาพร้อมเปิดให้เลยนะครับผมดีเจเหงามากเลยนะอย่าลืมโทรเข้ามานะช่วงหน้า02-248-1366นะครับรอรับสายอยู่จ้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากดีเจกันหน่อยครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำไม้อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมเราสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ขวัญใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับใช่
1: โอ้โหสบายดีเปล่าพี่วันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: สบายดีครับ
1: สุโขทัยพี่ขวัญโทรมาจากสุโขทัยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เอ๊ะเหมือนผมคุยกับพี่น่าจะครั้งที่สองป่ะครับพี
2: ่น้องบอสนี่น่าจะครั้งแรกนะ
1: ครั้งแรกเหรอพี
2: ่มาครั้งแรกหรือครั้งที่สองจำไม่ค่อยได
1: ้ผมคุ้นๆพี่อยู่นะน่าจะครั้งที่สองน่าจะที่สอง
2: น่าจะครั้งที่สอง
1: นะครับสุโขทัยฝนตกไหมพี่ตอนนี้ครับ
2: ตอนนี้ไม่มีฝนครับ
1: ยังไม่มีฝนนะครับพี่ขวัญครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: หม้อหุงข้าวครับ
1: หม้อหุงข้าวของโจอี้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ทุกเสียงทุกสายเลยพี่ดีเจก้าวข้าวทุกคนเลยครับ
1: โอ้ได้เลยครับ
2: ด้วยหลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับผมโอ้โหพี่ขวัญจากสุโขทัยนะครับขอเพลงเข้ามาหม้อหุงข้าวนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะจ๊ะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์จากพี่ขวัญกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มันคุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลนั่นเองครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับขณะนี้เวลา20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะจ๊ะเหนือแต้แต้กาสาวเหนือมาแล้วจ้านี่นะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนำนะครับผมก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับเห็นเมื่อกี้เห็นพี่ๆแซวทรงผมดีเจนะตัดมาแล้วนะครับพี่น้องที่บอกเมื่อวานนี่ว่าจะตัดผมมื้อนี้นะครับผมแล้วก็รอดูนะฮะรอดูวันที่30นี้นะไม่บอกดีกว่าเซอร์ไพรส์ที่ออยบอกว่าน้องบอสพาไปงานวัดบ้านเราด้วยเด้อจ้าอยู่ไสนอบัดนี่เนาะบัดบ้านเฮาอยู่ไสนอครับอยู่ทางใดนะฮะพี่เอสุดหล่อสวัสดีครับผมน้องบอสกินข้าวหรือยังยังเลยพี่ตอนนี้ก็หิวอยู่เหมือนกันนิดนึงนะฮะยังหิวอยู่อยากกินต้มมาม่าตอนนี้ผม เนาะต้องไปโซยแล้วนะฮะเสียงหวานจ้าหมายถึงเสียงผมใช่ไหมหรือเสียงใคร บอมแมนจ้าคุณรัดนะครับดีเจ7:00 ถึง 10:00ฮะแนวไหนเนาะจังไหนเนาะพี่สำรวยสวัสดีครับผมสวัสดีมีความสุขครับหนุ่มละมนโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับเอาละช่วงนี้ครับ20:40นะยังไงก็พอดีเวลาเหลือเนาะช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงที่ FC ขอกันเข้ามานะครับวันนี้ได้ฟังแน่นอนนี่เดี๋ยวเพลงต่อไปนี่กำลังจะเปิดให้ฟังนะครับพิเศษให้พี่ๆที่ขอเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าเวลาไม่เหลือเมื่อวานเนี้ยแต่วันนี้พอมีนิดนึงเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับ20:49 นะครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับยังไงก็ขอเล่นกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำใหม่1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย21 นาฬิกา

0: ไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษก DSI ส่งกองกฎหมายดำเนินคดีกลุ่มบุคคลฐานปล่อยหลักฐานสำคัญคดีหัวสวของ DSI สู่สาธารณะไม่ใช่แรงกดดันทางการเมืองพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงประเด็นอธิบดี DSI มอบอำนาจกองกฎหมายร้องทุกกองบังคับการปราบปรามกรณีมีการเผยแพร่เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีหัวสว.เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานโดยเหตุหลักฐานสำนวนหลุดถือเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นของ DSI และหลักกระบวนการยุติธรรมและยังเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ชั้นศาลเอกสารต้องปรากฏต่อหน้าคู่ความไม่ใช่ปรากฏสู่สาธารณะทั้งนี้ไม่ขอเดา ว่ามีเกลือเป็นหนอนหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมระบุชุดทำสำนวนคดีหัวสว.พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจกองปราบเข้าให้ปากคำชี้แจงและไม่ขอการันตีว่าสำนวนหลุดในชั้น DSI หรือไม่เนื่องจากได้ส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษแล้วก่อนถูกตีกลับส่วนประเด็นพาดพิงไปถึงรัฐบาลชุดที่แล้วโดยเฉพาะพลตำรวจตรีทวีสอดส่องอาจเกี่ยวข้องกับหลักฐานหลุดนั้นขอให้กระบวนการตรวจสอบมีความชัดเจนก่อนเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมพร้อมตรวจสอบต้นต่อที่มาหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลมือถือของนายภราดรปริศนานันทกุลหลุดสู่สาธารณะหลังนายภราดรส่งหนังสือสอบถามขอให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีเพื่อดิสเครดิตใครแม้ใกล้วันที่28สิงหาคมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในคดีหัวสว.แต่การที่มีเอกสารหลักฐานในคดีถูกเปิดเผยออกสู่ภายนอกแบบไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงนิ่งนอนใจไม่ได้พร้อมย้ำว่าไม่ใช่แรงกดดันจากทางการเมืองอย่างแน่นอนโฆษกภูมิใจไทยซัดลิซ่าโยงผู้ว่าบุรีรัมย์นั่งเก้าอี้อธิบดีสถ.เป็นการเมืองแบบภูมิใจไทยชี้ต้องให้เกียรติข้าราชการนางสาวแดนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนพาดพิงถึงการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นการทำการเมืองแบบพรรคภูมิใจไทยการเมืองแบบไม่เหนียมอายว่าหากจะวิจารณ์อะไรต้องรู้จักให้เกียรติคนทำงานข้าราชการเพราะข้าราชการบางคนทำงานมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งใดทุกคนมีฝีมือมีผลงานจากการทำงานของตัวเองอยู่แล้วการที่จะมองอะไรเป็นการเมืองทั้งหมดถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงานโดยเฉพาะเพื่อตั้งแง่ว่าได้มาเพราะการเมืองแต่ย้ำว่าทุกคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องมีฝีมือเพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากไปโยงกับเรื่องการเมืองถือว่าไม่ให้เกียรติข้าราชการเดรัตลุยหาเสียงนนทบุรีต่อเนื่องชูนโยบายนิวนนยกระดับเกษตรกรแก้ปัญหาเขื่อนริมน้ำนายเดรัตสุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนนทบุรีเพื่อพบปะประชาชนนำเสนอนโยบายนิวนนโดยเริ่มต้นที่ตลาดเทศบาลบางสีเมืองนายเดชรัตน์ได้เดินพบประชาชนแจกแผ่นพับแนะนำตัวพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรและร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโดยนายเดชรัตน์เน้นย้ำนโยบายเกษตรนนชูใจที่มุ่งยกระดับเกษตรกรนนทบุรีด้วยการลดต้นทุนผ่านปุ๋ยและเครื่องจักรพร้อมส่งเสริมการรับซื้อผลผลิตส่งตรงสู่มื้ออาหารในโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงช่วงบ่ายนายเดชรัตน์เดินทางต่อไปที่วัดค้างคาวเพื่อรับฟังปัญหาและลงพื้นที่ดูสภาพเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำลังประสบปัญหาเขื่อนทรุดตัวและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และในช่วงเย็นได้เดินทางไปยังวัดเขียนลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสียงประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายนิวนนเพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: ุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
2: ระ
1: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: อ๋อแล้วครับผม 21:08 นะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สานาไมพร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสักนิดนึงช่วงนี้จ้ะรถสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับใช่ลุงต่อยหรือเปล่าจ๊ะ
4: ครับเราคุยกันเป็นครั้งที่2คร
3: ับ ครั้งที่2ลุงต่อยโทรมาจากจันทบุรีเนาะ
4: ครับผม
3: โอ้โหเมืองจันตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเมืองจัน
4: ก็ฝนตกทุกวัน
3: อ่ะโอ้ตกตอนนี้ก็ตกแล้วครับ
4: ครับ
3: โอ้จะว่าตกแรงไหมครับลูกต่อยครับ
4: ตกไม่แรงครับ
3: อ๋ออากาศกำลังดี
4: เราไม่ต้องให้น้ำที่สวนทุเรียน
3: อ๋อลูกต่อยครับวันนี้โทรเข้ามาแล้วไหมขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: ชวนน้องแต่งงานมั้งเป็นใช่ไหมชวนน้องแต่งงาน
3: ใช่ครับชวนน้องแต่งงานของพี่ก๊อตเพลงนี้พิเศษ
4: ให้ท่านก๊อตครับ
3: พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: ก็น้องๆผู้หญิงนี่ยังไม่แต่งงานนะครับ
3: แน่ได้เลยครับเยอะเลยนะสาวๆในไลฟ์เนี่ยเยอะมากเลยนะ
4: เยอะครับเยอะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับฮัลโหลครับ
4: แม้นามคุณหนุ่มหน้ามนนี่น่ากลัวนะ
3: อ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าแซวผมเลยครับลุงต่อย
4: จริงๆหนุ่มหน้ามนต์น่ากลัวทุกคนครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแล้วถ้างั้นหนุ่มหน้ามนต์น่ากลัวทุกคนนี่
4: ครับ
3: ลุงต่อยครับก่อนวางสายผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ครับผมครับ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินอะไรก็อร่อยหอ
3: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
4: และไอ้อัยรา
3: ฮะรสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราฮะฮะ
3: โอ้โหขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จะให้นะคร
4: ับเดือนหน้าผมอาจจะไปลงเรือแล้วครับ
3: เอาไปลงเรือที่ไหนครับลง
4: เป็นการเตเลเตอร์ของเรือตำรวจน้ำมันครับ
3: อ๋อ

0: ได้เลยครับแต่ยังไงก็ติดตามรายการอยู่เน
1: า
0: ะ
1: กับอาชีพดั้งเดิม
0: อ๋อได้เลยครับทบไว้คุยกันใหม่นะครับลุงต่อยครับ
1: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าใหม่นะครับจากลุงต่อยนั่นเองนะฮะโทรเข้ามาจากจันทบุรีนะครับขอเพลงเข้ามาชวนน้องแต่งงานพิเศษให้สาวสวยนะครับที่ยังไม่ได้แต่งงานนี้ต้องบอกว่าลุงเขาก็ดูอยู่นะเออแอบส่องอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโหใครที่แบบสาวโสดได้ครับผมตอนนี้ลุงต่อยยังไม่มีคู่ชีวิตนะหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างให้จับจองเนี่ย เออแล้วฮะเอาละช่วงของพาเลทเพลงฮิตที่15นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยครับในช่วงนี้แล้วก็ผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: างโอ้โหเพราะมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะฮะกลางมหาสมุทรครับจากพี่เล็กรัชเมศนะครับผมสังกัดจีนี่เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศ์สาครับเรียบเรียงขจรเดชพรมรักษานั่นเองนะครับโอ้โหได้เป็นเขาเรียกว่าพี่กบนะพี่กบพี่แอนนี่ต้องบอกว่าแบบเป็นโปรดิวเซอร์ต้องบอกแจ่มเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะฮะจากพี่เล็กรัชเมศนะครับผมผลงานเพลงกลางมหาสมุทรนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21:46 นครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะฮะให้หนุ่มหน้ามนแล้วก็ขอบพระคุณที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับที่เพลงที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้หรือว่าผลงานเพลงที่ไม่ได้เปิดให้ต้องกราบขอโทษขออภัยณทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เวลาอาจจะไม่เหลือนะครับหรือว่าผลงานเพลงอาจจะเปิดซ้ำไปแล้วนะฮะต้องขอโทษพี่ๆด้วยยังไงนะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ทำงานมาเหนื่อยก็เข้ามาฟังเพลงกันฮะทางLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะทุกคนครับผมเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนน่ารับฟันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้น

0: 12ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาแล้วนะคะเวลาดีสี่ทุ่มนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะโหวันนี้เนี่ยเริ่มต้นชั่วโมงมากับเพลงที่แบบเหงานะจริงๆนะความเหงานี่มันไม่เข้าใครออกใครนะคุณผู้ฟังนะคะบางครั้งเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเราก็ยังรู้สึกเหงาได้อยู่ดีฮั่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะวันนี้นะคะสามงานเพลงที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเหงาคนขี้เหงาเนาะนะเริ่มต้นมากับเห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายนะเห็นเงาไม่ใช่ไม่คนง่ายนะอย่างนั้นอย่างนี้ปอปราริชาตินะคะว่าเพลงนี้นี่ไม่ได้ฟังนานๆ นะคะแล้วก็ต่อด้วยใจบอกว่าเหงาคุณผู้ฟังนะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตั๊กแตนชลดากับคนเหงาที่เข้าใจเธอนานๆมันเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้ใครเหงาก็มานั่งอยู่ด้วยกันนะคะฟังเพลงพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกันนะ2ชั่วโมงตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะนะคะมีเพลงอะไรที่รู้สึกว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษเลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366นะจ๊ะ02-248-1366นะคะจดเอาไว้

0: เลยเมมไว้ในเครื่องเลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจนะคะช่วงที่จะถึงเนี่ยนะใครที่อยากจะโทรมาคุยสายกันหน่อยวันนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะความรู้สึกวันนี้เหงาหรือเปล่าเหงามากก็โทรมานะจ๊ะ แล้วคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษด้วยนะคะขอหน้าไมค์ได้ฟังเลยนะคุณผู้ฟังหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะที่0224813666นะคะหรือจะพิมพ์ข้อความก็ได้คุณผู้ฟังนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเป็น SMS นะคะที่4689400นะคะ4689400นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะยังไม่หมดค่ะช่องทางเราเยอะมากๆนะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้นะคะไม่นับกับทางวิทยุนะคะเพราะวิทยุเนี่ยเราก็ฟังได้ทั่วประเทศนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยคุณผู้ฟังขานนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศออนไลน์ของเรานี่ก็ไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นที่แอปพลิเคชันนี่เป็นไงล่ะสำเนียงนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะใครยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดเอาไว้เลยคุณผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยตรงนี้นะคะฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมถึงติดตามข่าวจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟังออนไลน์เนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าโอ้โหฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าดีเจแบบนี้ที่เพจของเราเลยนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเสียงดีเจแบบนี้หน้าตาจะเป็นจังใดหน้าตาจะเป็นจะใดเจ้านะจะงามก่อหล่อก่อจะใดอีนะเข้ามาดูได้นะคะนะเข้ามาแล้วห้ามออกนะจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะที่สำคัญกดติดตามเพจของเราเอาไว้คุณผู้ฟังนะคะเพจนี้เนี่ยอัปเดตทุกข่าวสารนะคะวงการเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็รวมถึงผลงานต่างๆและที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรมของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะกิจกรรมมหานคร Family ที่เรามีนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะกำลังจะได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะกับกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2569เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยถ้าเกิดใครที่รับชมทางไลฟ์ก็จะเห็นโปสเตอร์ด้านหลังนะคะมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะคะซึ่งงานของเราจัดที่นี่เลยนะคะบมจ.อสมท.ด้านบนชั้น6นะคะห้องออดิโทเรียมเชิญนะคะงานนี้ฟรีแล้วบอกเลยว่าศิลปินเยอะมากๆเหล่าดีเจเราอีกแล้วก็งานนี้ทั้งความสนุกที่จะได้รับไปและบุญกุศลที่เราจะได้ร่วมสร้างด้วยกันด้วยนะคะอ่ะนะคุณผู้ฟังก็นะคะกิจกรรมมากมายนะคะพร้อมที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะแค่เสียงเพลงนะคะหรือว่าสิ่งดีๆที่เราจะส่งมอบให้กันรวมถึงกำลังใจนะคะนะคุณผู้ฟังเอาละนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะนะโทรกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะหลังจากที่เราฟัง3งานเพลงที่แบบมันเหงาเหลือเกินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงขยับจังหวะขึ้นมาแบบว่าให้มันพอได้โยกขึ้นมาแล้วก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะน้องนุกธนดลกับเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดนานมากมักเจ้าแหงคุณผู้ฟัง
1: เลยคนอย่างเมื่อเป็นแต่หากไว้เป็นแต่แผงมีแฟนแล้วบอกแกมแดงไอ้มักเจ้าแหงหูบอ
0: เดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะสายมารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มน้องแป้จากสุพรรณบุรีนี่นะคะแฟนรายการแฟนประจำนะคะพี่หนุ่มขาจริงๆแล้วปกติฟังช่วงเวลาเฉพาะตอนดึกๆหรือว่ากลางวันก็ฟังด้วยค่ะ
2: กลางวันก็ฟังถ้ามีเวลาก
1: ลางวันก็คือถ้ามีเวลาถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากก็ฟัง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะเห็นรายชื่อพี่หนุ่มโทรเข้ามาฝากเพลงโอเคเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มก็แนะนำงานเพลงเข้ามาให้เราได้แบบได้เปิดฟังด้วยกันได้แชร์ด้วยกันเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยที่โทรเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งในดีเจนะเปิดเพลงแล้วทำงานทุกวันค่ะบางครั้งก็นึกเพลงบางเพลงไม่ออกนะพี่ๆเนี่ยน่ารักมากๆแฟนรายการบางทีช่วยนึกเพลงจริงๆพี่หนุ่มต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงหลายเพลงไม่ได้เปิดนานอย่างเงี้ยเนาะบางทีเรานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: เนาะนะคะวันนี้บอกอยากฟังเพลงของน้องไรอันหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีใครใต้โต๊ะมาหรือเปล่าแบบแม่เอ๊ะคุณแม่อะไรหรือเปล่า
2: ไม่มี
1: หยอกเล่นนะโอเค
2: จ้ะพ่อข้องลูกตาลบ่อยๆเดี๋ยวข้าจะหมั่นไส
1: ้ไม่อันนี้ขออนุญาตนะเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ก็แนะนำดอกชบาสีแดง

0: เหมือนกันพี่อ้อมน่าจะฟังอยู่ค่ะพอดีว่าน้องบอสเพิ่งเปิดเพลงของตาลไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วในช่วงของน้องบอสใช่ไหมนะคะก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตแต่ขอบคุณมากๆค่ะก็ได้เห็นแล้วพอพี่ๆฝากเพลงเข้ามาเนี่ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยเนาะเอ็นดูกลัวเขาหมั่นไส้น้องหรอพี่หนุ่มนะคะชื่นใจโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่หนุ่มอยากฝากเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ครับก็ให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กโพกจักรแล้วก็ให้ทุกแจ้งทุกได้ที่ฟังตัวนี้ให้น้องแป้งด้วยแล้วก็พิเศษลูกตาลเลยครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๋า
1: ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยครับ
0: อะไรนะ
1: ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วย
0: ให้น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะ
1: ครับให้หมดทุกคนเลยครับ
0: ให้หมดทุกคนเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีมากๆเลย
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะคะจัดให้เลยนะคะเพลงนี้ซ้ายชิวหิวใจกับกลางดาวไรอันกันบัณฑิตค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงแรกของเราเนี่ยค่ะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับหลังไมค์ของเราได้เลยนะคะรอรับสายอยู่หรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะจ๊ะนะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะทักทายสวัสดีพี่นารีนะจ๊ะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบบอกว่าชมแล้วก็ฟังอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวนะคะพี่อัมพลนะบอกทักทายดีเจคนสวยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะนะชอบตรงคนสวยนี่แหละจ้ะนะมีใครอีกพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะจ๊ะทักทายนะคะพี่เดี่ยวพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลน้องแป้งแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะพี่แดนชายพี่สุทธนันบอกติดตามนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะแล้วก็พี่สำรวยพี่สำรวยบอกว่าสวัสดีครับผมขอไปกรีดยางก่อนนะครับวันนี้ดีเจลูกตาลสวยมากเลยไม่ใช่แค่วันนี้ทุกวันจริงไม่เชื่อมาดูทุกวันแล้วจะรู้เขาบอกเดี๋ยวขอไปฟังต่อทางวิทยุแล้วกันนะคะเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากละไปฟังแต่เสียงก็พอหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมเขายังชั่วสวัสดีพี่จักรพันธ์นะคะแล้วก็น้องประเสริฐนะน้องประเสริฐสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะคะพี่บุญช่วยพี่สุยตาลนะคะทักทายจ้ะพี่จุ๊บแจงพี่วันเพ็ญบอกรับฟังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะพี่กฎชมนแล้วก็มิสเตอร์โรบินนะ thank you so much นะคะขอบคุณมากเลยบอก what's the voice บอกว่าเสียงเพราะจริงเหรอฮันนี่ really แล้วก็พี่สอนพี่สอนพี่วิจิตนะคะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่บังออนพี่บังออนด้วยแล้วก็พี่ลำพึงแล้วก็น้องคิตตี้น้องคิตตี้ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเปิดรายการมานะคะก็พูดถึงกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตการกุศลของเรานะคะในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์นี่แหละนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะใครที่สามารถมาได้อยู่ใกล้นะคะเรียนเชิญนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยฟรีนะคะเหมือนเดิมนะคะงานของเราฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ศิลปินมากมายคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาคุยกันหน่อยนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเอ๊ะเขามีงานอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะทางลูกทุ่งมหานครของเรานะคะ LTM FM 95ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านนะคะร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินนะให้บอกกองทัพศิลปินเพราะว่ามากันเยอะมากๆจริงๆรอบนี้นะคะมีใครกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะเริ่มที่การทัศนะนะคะมิวเชคแป้งร่ำสิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะวง My Eyes นะคะ4สาว My Eyes นะจัสเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกโอ้โหจากรายการเพลงเอกนะคะศิลปินหลายท่านเลยนะคะแล้วก็มาที่พี่สิรินทรานิยากรนะคะพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะพี่หลิวอาจาริยาค่ะน้องติ๊บสุรางคณานะแล้วก็มีพี่ดำรงวงทองค่ะพี่

เด่นชายสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยโอ้โหนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยลูกทุ่งแบบสมัยหนูนะแบบต้องอะไรลูกทุ่งอะไรลูกทุ่งเจนวายนะคุณผู้ฟังนะคะอ้าวอยากเจอใครนะคะมาเจอกันได้งานนี้ไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะนอกจากศิลปินแล้วแน่นอนเจอกับเหล่าดีเจของเราด้วยนะคะเพราะว่าสุเลิศจันยานะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์ค่ะพี่อ้อยกระท้อนพี่โจเฉลิมศักดิ์ค่ะเฮียหมีคณชัยค่ะพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดาวมหานครนะคะคุณโอ๊ตคณิตค่ะน้องอุ้มกสิยาน้องบอสธีรพงษ์และคนนี้ไปแน่นอนนะคะลูกตาลชนทิชานะคะเจอกันงานนี้นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์พอบอกปุ๊บไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมาฝากแน่นอนงานนี้อ้าวละนะคะกิจกรรมนี้ค่ะได้ฟังเพลงได้เจอศิลปินได้เจอดีเจนะคะกิจกรรมออกร้านด้วยคุณผู้ฟังนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดนะคะเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยคุณผู้ฟังก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะเน้นย้ำตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้งานบุญมาร่วมสร้างกุศลแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันที่สำคัญเราเจอกันเราได้ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าอย่างนี้ถ้าใครอยากจะมาแต่ว่าติดภารกิจหรือว่าอยู่ไกลค่ะสามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045-45-1นะคะอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045-45-1นะคะนะส่วนใครที่ติดตามเพจอยู่นะคะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ LTM FM 95แล้วก็มีโพสต์ของงานนี้อยู่นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะรายชื่อศิลปินรวมถึงนี่ค่ะเลขที่บัญชีที่หลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยฟังไม่ทันจดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตรงนี้อุ๊ยแต่งานดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราขาดผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะยังไม่หมดค่ะเรามีฟู้ดซัพพอร์ตนะคะจากพี่ๆน้องๆแฟนรายการด้วยนะคะขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะลูกชิ้นป้าสี3โคค่ะทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะมีส้มตำแล้วก็มีกระเพาะปลาจากเซฟเดย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนี่แล้วก็ในงานเนี่ยบอกเลยว่าร้านค้าเยอะมากๆแล้วอย่างนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆคนสอบถามมาว่าอุ้ยอยากจะไปร่วมงานอยากจะไปออกร้านด้วยจะได้ไหมคำตอบคือได้อยู่แล้วนะคะก็คือได้เลยคุณผู้ฟังเนี่ยใครที่สนใจอยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อร่วมทำบุญด้วยกันมาเลยนะคะฟรีด้วยคุณผู้ฟังนะคะได้เลย ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานี่แหละเบอร์ที่โทรขอเพลงนี่แหละคุณผู้ฟัง022481366นะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเชิญชวนนะคะวันอาทิตย์นี้กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะมีแฟนเพลงของเรานี่แหละนะฝากเข้ามาทางหลังไมค์เยอะเลยรัวๆเลยนะคะเลือกมาเพิ่มเติมสักหนึ่งนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยนะวันที่บ่มีอ้ายจากพี่เปิ้ลชลบุรีจัดให้เลยค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงสนุกๆ กันหน่อยดีกว่านะคะในช่วงนี้งานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะพี่

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์

0: Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

พื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะไปเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าคุยสายหน้าไมค์โทรเลยนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะมีหลายคนบอกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยฟังช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะได้ผ่านมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลฟ์หรือว่าทางวิทยุนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็บอกว่านะคะคงจะได้เพิ่มเวลาที่มาฟังเพลงทาง FM 95ลึกทุ่งมหานครอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงเฮ้ขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสุโขทัยสวัสดีค่ะพี่พล
2: ครับสวัสดีครับลูกตาล
0: โอ้โหเสียงชัดแจ๋วเลย
2: จ้า
0: ค่ะพี่พลโทรจากแถวไหนของสุโขทัยคะ
2: สุโขทัยสวรรคโลกครับ
0: อ๋อสวรรคโลกนะคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: ครั้งนี้ครั้งที่สองครับ
0: ครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้โทรเข้ามานะจ๊ะสุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศฝน อะไรงี้มีไหม
2: ฝนนิดหน่อยครับ
0: จะ
2: ตกแบบเขาตกน้อยเลย
0: น้อยเลยเหรอนี
2: ่ใช่คือชิ่เลย
0: อะไรนะ
2: มันตกแบบนิดเดียวคือ
0: หนูชอบแบบไม่ใช่หนูชอบอันเมื่อกี้
2: คือมันตกน้อยมากครับมันตกแบบแค่กระจกรถลายอะไรพวกเนี้ย
0: คือพี่พลอ่ะเป็นคนที่อธิบายอะไรอ่ะเห็นภาพมากนะคะ
2: ไม่เรื่องจริงครับ
0: เออนี่ค่ะโอเคแต่อากาศดีนะอากาศโอเคใช่ไหมคะ
2: โอเคเพราะว่ามันคึมแบบว่าบางที่อ่ะบางพื้นที่อ่ะมันอาจจะไม่มันอาจจะตกแต่ว่าที่ผมอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ตกไงคือมันตกมาเล็กน้อยมากเลย
0: ค่ะโอเคโอเคแล้วปกติพี่พลฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะทางลูกทุ่งหันนะ
2: ส่วนใหญ่ก็ฟังตอนตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่คือบางทีไปเปิดเจอแบบช่วงที่เป็นข่าวเวลาที่อัปเดตข่าวสิบกว่าข่าวอะไรเงี้ย
0: ฟังข่าวก่อนในช่วงหัวค่ำเนาะ
2: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็ฟังเพลงต่อใช่ไหมคะแล้วลากยาวไปถึงกี่โมงคะเนี่ย
2: ก็บอกตรงนะ
0: จ้ะ
2: น้องลูกตาจบแล้วก็น้องเมย์ก็คือว่าบางทีหลับบ้างหลับบ้างฟังบ้าง
0: บางทีก็ฟังน้องเมย์บางทีก็ให้น้องเมย์ฟัง
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: นะโอ้ค่ะ
2: คือบางทีก็คือเธอโทรคุยกับน้องเมย์
0: จ้ะ
2: ได้ครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะโอเคงั้นก็ถือว่าก็เป็นสมาคมคนนอนดึกแหละนะคะช่วงเวลานี้น่ะเน
2: าะจ้ะได้เพราะทำงานตื่นกลางคืนแล้วก็ประมาณ4 ทุ่มตัวเองน้องตาจบเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ได้พักผ่อนก็ไปก็ต่อน้องเมย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เปิดไว้ผมฟังน้องเมย์บ้างน้องเมย์ฟังผมบ้างครับ
0: โอเคยังไงก็ได้ก็แสดงว่าได้ฟังกันอยู่นะคะ
2: ได้ฟัง
0: โอเควันนี้พี่พลบอกว่าอยากฟังเจ้าดอกจำปาหรอคะ
2: ครับผม
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยโดยหลังไมค์ดีเจทุกคนเลยน้องการถ้าเกิดเปลี่ยนเพลงได้ขอเจ้าดอกจำปาสีแดงได้ไหม
0: เดี๋ยวคือเจ้าดอกจำปาเนี่ยถูกแล้วแต่สีแดงเนี่ยมันดอกชบาสีแดง
2: คุณดอกชบาสีแดง
0: คืออย่างนี้หนูไม่เคย

0: คยเห็นดอกจำปาสีแดงนะหนูก็ไม่เคยนะเออไปอาจจะเป็นดอกไม้พันธุ์ใหม
1: ่แต่ดอกจำปาสีแดงของน้องลูกตาลได้ไหม
0: เปิดน้องบอสน้องบอสเพิ่งเปิดไปพี่พลจ้า
1: โอเคไม่ว่าอะไร
0: ไม่เป็นไรแต่ขอบคุณมากๆพี่พลขอบคุณมากๆเลยนะคะนะจ้าดาเดี๋ยววันนี้เอาเจ้าดอกจำปาก่อนมันน่าจะยังไม่ใช่สีแดงนะคะเป็นพันเออน่าจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวครีม
1: โอเค
0: นะโอเคสนุกมากพี่พลค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: ได้จ้ะ
0: ค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: เสียงมันต้องอย่างนี้และไอ้ไอยราอาห่า
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: จัดมาเลยค่ะ
1: ไอเจระ
0: ต้องอย่างนี้สิน่ารักมากเลยพี่พรวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: โอเคครับน้องตาทิ้งทวนนิดนึง
0: ค่ะ
1: น้ำไม่ท่วมบ้านเรือไม่ได้ใช้
0: จ้ะ
1: ครั้งนี้ครั้งที่สอง
0: โอ้ก็ดีแล้วไงดีแล้ว
1: โอเคจ้าโอเคสวัสดีครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเรากันนึกว่าเรื่องอะไรดีแล้วเรือไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้แค่เหมือนเตรียมไว้ก็พอเพื่อให้อุ่นใจนะคะเอาล่ะในช่วงนี้ค่ะพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้เลยกับต้นขบวนพาเรดของเราเจ้าดอกจำปาค่ะจาก2ศิลปินสาวคุณภาพนะคะน้องเมลต่าวิสาและตุ๊กตานริศราค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงที่สายหน้าไม้ของเรานะคะพี่พลจากสุโขทัยฝากเข้ามาเจ้าดอกจำปาค่ะเมลตาวิสาและตุ๊กตานริศรานะคะแล้วก็ต่อด้วยผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะงานจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะคะแล้วก็มาที่ดอกกระเจียวบานค่ะก้องห้วยไร่แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ตอบกลับ

เดอร์ดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริ่งกับมหากาฟิลนั่นเองนะคะแหมก็เป็นเพลงเพราะๆจัดให้แบบพาเรตพาเรตว่าเมดเล่นะฟิลนั้นนะคุณผู้ฟังนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทั้งในไลฟ์แล้วก็ทางวิทยุที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่สังสุราชนะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะจ๊ะนะทาง Facebook Live นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดไลค์เพจนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อขออนุญาตอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะวาร์ปสวิชเนี่ยมันน้อยไปต้องวาร์ปเลยนะคะวาร์ปเลยคือมีพี่ตุ๋ยช่างตุ๋ยจากชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าอยากฟังเพลงแหล่มากๆเลยนะกิ้งกานะกิ้งกือก็เลยบอกฝากนิดนึงน้องลูกตาลบอกขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่รู้ว่านะคะยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะคะเอ้าจัดให้เลยนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้เข้าพรรษานะเขาไม่ได้มีทําขวัญนาคนะแต่ว่าไม่เป็นไรซ้อมไว้ก่อนนะคะนาคสั่งสีกาค่ะจัดให้เลย

0: ามาก็จัดให้นะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่โอ้ยนะคะยินดีมากๆแต่ว่าช่วงนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่ามีเพลงไหนมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากคุณเปิ้ลสกายพาร์ทนะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงรู้สึกเกินนะคะรู้สึกเกินในบางทีความรู้สึกของเราเนี่ยฮะความสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังนะบางทีบางคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรารักเขามากกว่าเราเสียใจมากกว่าเอ้ยมันความรักบางครั้งในบางมุมมองนะบอกว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่รู้สึกมากกว่าหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวต้องมาฟังเพลงนี้นะคะว่ารู้สึกเกินเนี่ยเป็นยังไงสำหรับเพลงนี้คำร้องทำนองบางชักก้าวราวนะคะและเรียบเรียงโดยปริทัศน์ระฆังทองค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีเพลงเข้ามาใหม่นะคะก็จัดให้เลย1เพราะว่ามีหลายๆคนถามกันเข้ามานะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยนะคะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒิแกรมมี่โกนะคะเข้ามาอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจนะคะงานจากพี่หนูเล็กกากานะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6สองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี
2: คือ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะพี่ตั้มจากบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังงานของพี่เสกโลโซนะกับใจสั่งมานะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหลังไมค์หน้าไมค์ SMS นะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับ DJ ลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยากให้ฟังเสียงนกให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแบบตีมนกกันบ้างนะนกเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ปลุกเราตอนเช้ามากๆเลยนะน้องเมย์เนี่ยโอ้ยตอนเช้าบอกเลยว่าตีสี่เอาแล้วอยากจะบอกว่าโอ้ยมาตรงเวลาแท้เนาะนะตอนเด็กๆก็จะแบบว่าได้ยินเสียงนกตอนเช้าๆปลุกไปโรงเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องตื่นประมาณสัก6 โมง 7 โมงประมาณนี้แหละแต่ว่านกอ่ะชอบร้องก่อนไม่รู้เป็นอะไรร้องแต่ตีสี่แล้วก็จะได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะก็แบบมีนกเป็นเสียงปลุกนะคะช่วงตีสี่นั่นแหละเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งตื่นในตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะตื่นมาวายๆแป๊บนึงแล้วก็นอนต่อ ตื่นมาบอกว่าโอ๊ยจะร้องอะไรตั้งหนาแล้วก็เออนั่นแหละนอนต่อนะคะแล้วก็รอให้ถึงเวลาจริงพอถึงเวลาจริงเนี่ยคุณพ่อเขาจะเปิดวิทยุเปิดวิทยุแบบตึงตึ้งตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตอนเช้าอ่ะที่สุดกลายเป็นแบบโอ๊ยไม่เอาเสียงนี้ได้ไหมเออมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงปลุกตอนเช้าแล้วคุณผู้ฟังล่ะจ๊ะตื่นเช้ามาด้วยเสียงอะไรน้อนะสามผลงานเพลงจัดให้นะคะเกี่ยวกับนกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนกขมิ้นคำหวานนะคะตามมาด้วยน้ำลงนกร้องเชื่อว่าหลายหลายคนไม่ได้ฟังมานานแล้วเนาะนกกาปูตาแดงน้ำเพลงก็ตายอ่ะเออหนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นเพลงประกอบละครอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจำได้ว่าฟังมาตอนเด็กแบบเด็กมากๆแล้วนะคะซึ่งเป็นพี่อนันต์ใช่ไหมเป็นคนร้องอ่ะเนาะนะคะก็ปิดท้ายด้วยนกกรงหัวจุกมันริกนะคะผลงานเพลงนี้มอบให้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนประเด็นคำถามวันนี้นะคะจะถามคุณผู้ฟังว่าเราตื่นมาด้วยเสียงอะไรนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตื่นมาจากเสียงแม่จะบอกว่าแม่ด่าเหรอเออเอาเป็นว่าแม่ปลุกแล้วกันเออเป็นเสียงคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นเสียงแม่นั่นแหละนะโวกเวกโวยวายแต่เช้าเอ้ยตื่นได้แล้วเอออย่างงี้น้องเมย์เนี่ยช่วงเช้าๆเวลาเดินไปโรงเรียนใช่ป่ะแบบไปโรงเรียนมัธยมอ่ะแบบโตแล้วนะไปโรงเรียนแบบเดินไปได้ละไปโรงเรียนหอวังก็จะเดินเลาะคลองออกไปเดินเลาะคลองออกไปแล้วก็ชิดไปอย่างเงี้ยเออมันจะมีกลุ่มชาวบ้านอ่ะที่เขาปลุกลูกตอนเช้าอ่ะได้ยินทุกวันแบบได้ยินแบบเขาตะโกนเรียกลูกเขาทุกวันแล้วหนูก็จะแบบโอ้ยขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอของน้องเมย์เนี่ยจะตื่นด้วยเสียงวิทยุที่คุณพ่อจะเปิดเออมันจะเป็นแบบเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออ

เจ็ดนาฬิกาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงนะตึงตึงตึงอะไรตอนเช้าเช้าอ่ะเออแบบเสียงวิทยุใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นเข้าข่าวอ่ะตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดอันนั้นอ่ะเสียงปลุกชั้นดีของน้องเมย์เลยเออแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีคนบอกว่ามีเสียงไก่ด้วยเออเออเนาะเราลืมไก่ไปได้ยังไงเนี่ยเสียงนาฬิกาปลุกมีใครใช้ไหมไอ้ที่มันที่แบบติดกำแพงอ่ะเพดานอ่ะที่แบบปองปองแปงปองแปงแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มีคนบอกว่ามีเสียงปลุกจากลำโพงวัดเอออันนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันที่นครสวรรค์บ้านคุณพ่อเหมือนกันลำโพงวัดหันหน้ามาทางบ้านพอดีเป๊ะนะก็จะได้ยินเสียงเขาเปิดเพลงแบบเก่าๆอ่ะแบบหอมเอ่ยหอมดอกกระถินอะไรเงี้ยตอนเช้าๆอ่ะเออเนี่ยก็เสียงปลุกเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าเคยเหมือนกันเสียงกระแป๋งยังไงอ่ะปลุกยังไงอ่ะเคาะเอาเหรอแบบคุณแม่เคาะอย่างเงี้ยเหรอเออเท่ดีเนาะตื่นมาก็จะฟังเสียงพี่แอนพจนาถค่ะอ่านข่าวเช้าอ๋ออันนี้ต้องเป็นรุ่นล่าสุดแล้วใช่ไหมน้องแวนเนาะน้องแวนเขาถือว่าเป็นเจนอะไรอ่ะเจนซีใช่ไหมก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้นะคะบ้านผมจะมีนกร้องมีแบบมีนกกวักเหรอกวักนกกวักเป็นยังไงอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะบอกว่ามีแบบเพลงหลายเพลงมากเลยที่เอามาใช่ไหมเออนะน่ารักน่ารักนะคะ มีคนแซวเสื้อว่าเสื้อสวยเออมีคนอยากได้เยอะเหมือนกันเสื้อน้องเมย์เขียนว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่นะแล้วก็เป็นรูปธงชาติไทยนะคะเป็นขวานอย่างงี้ก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยรักกันมากๆด้วยเหมือนกันอ่ะสามผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้ปาคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนจ้าโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้022481366นะคะเตรียมคำตอบไปด้วยนะว่าตื่นตอนเด็กๆเนี่ยใช้อะไรปลุก โอเคไหมเตรียมคำตอบมาด้วยนะว่าตื่นใช้อะไรปลุกนะคะอ่ะผลงานเพลงถ้าพร้อมแล้วไปม่วนไปจอยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรารับสายหน้าใหม่กันนะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงขอเป็นการโทรศัพท์ก่อนนะทางออนไลน์อย่าเพิ่งนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เจพี่ตั้มดีเจครับอยู่ศิลาชา
1: ฟังบ่อยเปล่า
2: ก็ฟังบ่อย
1: ถ้าฟังบ่อยต้องรู้สิว่าแนะนำตัวยังไงเด็กชายอะไรนะคะ
2: อ๋อเด็กชายวันชัยแล้วก็ตาย
1: สวัสดีด้วยนะคะพี่ตั้มใช่ไหม
2: เป็นนายแล้วครับเป็นนายแล้วตอนนี
1: ้ไม่เอาจะเป็นเด็กชายจะให้เป็นเด็ก
2: เ
1: ออจะได้มีความมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักเคยเห็นโรงเรียนผู้สูงอายุป่ะที่เขาให้ผู้สูงอายุแบบว่าอายุแบบ 70-80 ใส่ชุดนักเรียนอ่ะ
2: เคยเห็นครับ
1: เออน่ารักจะตายเห็นป่ะแล้วดูทุกคนดูแบบสดใสอ่ะทุกคนดูแบบว่าอุ๊ยได้มาเจอเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยเออมันสดใสใช่ป่ะ
2: ใช่คร
1: ับ อืมเราก็อยากให้แบบคุณผู้ฟังของเราน่ารักแบบนั้นแหละเออพี่ตั้มตอนเช้าตอนเด็กๆเนี่ยเสียงปลุกของเราประจำเลยคือเสียงอะไรคะ
2: อะไรครับ
1: แบบเสียงปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเสียงอะไรของพี่ตั้มอ่ะของพี่ตั้มอ่ะตอนเช้าๆตอนเด็กๆแบบจำความได้ตอนนั้นน่ะเสียงปลุกของเราคืออะไรอย่างของน้องเมย์เนี่ยเป็นเสียงวิทยุเสียงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยของพี่ตั้มเป็นเสียงอะไรคะ
2: ก็จะเป็นเสียงไก่ครับ
1: เสียงไก่ที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยหรอ
2: ก็แต่ก่อนเลี้ยงครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้ว
1: จริงเหรอเลี้ยงกี่ตัว
2: แต่ก่อนเลี้ยงไก่ป่าแล้วก็ตอนอยู่ทหารก็เลี้ยงไก่ป่าประมาณนั้น
1: เลี้ยงไก่ป่าเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ที่มันหายไปนี่เพราะอะไรจับกิน
2: แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงครับเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงให้เนี่ยเลี้ยงให้ผู้ปกครอง
1: อะไรนะขอชัดๆเสียงมันเบา
2: เลี้ยงให้ผู้ปกครองครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะว่าออกมาเป็นคาราวาน
1: เลี้ยงให้ผู้กองมาก่อน
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ผู้กองไปเป็นคาราวาส
2: ไม่ตอนนี้ผมก็ออกมาจากทหาร
1: ออกมาแล้วก็เลยไม่ได้เลี้ยงแล้วปกติแบบโอ้ถ้าตอนที่หนูเป็นทหารเนี่ยเสียงปกหนูคือเสียงลำโพงของกรมนะกับเสียงไอ้เนี่ยแต่เดียวอะ
2: ได้ยินเสียงน้องเวทก็ตื่นแล้วครับ
1: อะไรนะคะ
2: ได้ยินเสียงน้องเวทก็ตื่นแล้ว
1: ของหนูมันเป็นบ้านพักราชการอะมันไม่ได้มีเสียงนกหวีดมาคอยเป่าเข้าแถวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเสียงแต่เดียวที่แบบปลุกให้ไปเข้าแถวอะเออมันจะมีอยู่ก่อนตรงนั้นใช่แล้วของหนูมันเป็นกรมดุริยางไงมันก็จะมีเสียงแต่เดียว

0: อะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าเช้า
1: ผมอยู่ไงตอนอยู่ทหารอยู่ไปย้ายจากจอเราปอกไปไม่ได้อยู่จอเราปอกรักษาฝั่งแล้วก็มาอยู่ในปปปก็รักษาฝั่งตรง
0: นี่พี่ตั้มใส่หูฟังหรือว่าเอาแนบหูคะโทรศัพท์
1: เอาแนบหูครับ
0: จริงเหรอมันเบามากเลยอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงของไก่ตาฟางครับก็ให้กับไอ้ครูสไตล์น้องครูสไตล์แห่งสุขชุนครับ
0: เขาฟังอยู่ไหมล่ะ
1: ก็เขาอยู่ใต้ครับรู้เขาฟังไม่ฟังรู้แต่เคยคุยกันไหมเคยคุยกันคบหากัน
0: แล้วมันร้ายซะอย่างน
1: ั้
0: น
1: ก็ผมเป็นดีเจไงจะไงบิโก้ไง
0: เป็นดีเจด้วย
1: ครับ
0: อ๋อเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ไอพี่ธันวาก็เข้ามาด้วย
0: อ๋อก็เลยแบบว่าขอเพลงนี้ซะหน่อยของพี่ธันวาเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: ไอน้องก็แต่อาเซียนเลยครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยครับนอนหลับฝันดีแล้วเหรอยังนี่ยังจัดรายการก่อนโอเคขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยแบบเสียงลมมันเข้าเยอะหน่อยนึงไม่เลยไม่แน่ใจเมื่อกี้ก็เลยถามพี่เขาว่าเอ๊ะใช้แนบหูหรือเปล่าเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องบอกว่าอย่าใช้สมอลทอล์กนะให้แนบหูนะเพราะว่ามันจะเบาเวลามันออกอากาศแล้วก็บอกให้ปิดวิทยุนะก็เพราะว่ามันสะท้อนนั่นแหละประมาณนี้นะคะก็แนวๆนี้มีคนบอกว่าเสียงปลุกของพี่คือเสียงรถกับข้าวครับอันนี้จริงกับข้าวมันละกับข้าวเสียงอะโหลอะโหลเพลงด้วยนะแล้วก็ลูกทุ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดก่อนประกาศข่าวสารให้ลูกบ้านฟังโอ้พี่เลิฟคนจังหวัดไหนเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะอ่ะเอาประมาณนี้นะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะไก่ตาฟางจากธันวาราศีธนูนะคะในช่วงของสายชิลหิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยตัวผ้าที่เขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองนะและยังไม่พอค่ะเรายังแถมไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบฟรีเลยนะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เห็นบอกว่ามีหลายๆคนนี่กำลังแบบว่าเขาเรียกว่าให้กำลังใจน้องเนเน่อยู่ใช่ไหม ใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงตอนไลฟ์แล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยต้องเชียร์น้องเนนี่ให้ได้เลยนะเนี่ยกำลังจะข้ามคืนแล้วหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องไปดูที่ช่องทางไหนนะคะแต่ว่ามีสาวอีกคนนึงที่เขาก็โด่งดังมาจากการที่แบบอาจจะเคยร้องเพลงตามตลาดเคยอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังผลงานเป็นที่ประจักษ์ทุกคนรู้จักในนามเพลงคลื่นนะคะของแพรชนาวันนี้ให้น้องแพรมาร้องเหมือนกันแต่ว่าร้องในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Hello Mama มันเป็นเพลงที่ความหมายดีๆด้วยนะคะและน้องคนนี้นี่ก็เป็นเด็กที่ฝีมือไม่เบาร้องได้หลากหลายไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งที่ร้องได้แต่ลูกทุ่งร้องได้แบบสากลสตริงอะไรน้องร้องได้หมดนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อย

0: รือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งอา1จินนี่

2ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: คุณผู้ฟังน่ารักจังเลยอะในออนไลน์นี่พิมพ์กันมาเต็มเลยบอกว่าได้เวลากอดตัวเองแล้วน่ารักมากเลยถึงเวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนอ้อมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆวันนี้นี่มีเพื่อนน้องเมย์หลายคนเลยนะที่แบบขึ้นสเตตัสแบบว่าอะไรนะรูปโปรไฟล์หน้าปกกลายเป็นสีดำไปหมดน้องเมย์ก็จะไปแซวว่าแบบเป็นไรอะปิดไฟทำไมลืมจ่ายค่าไฟเหรออะไรเงี้ยเปล่าหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำให้รู้ว่าตอนนี้เขากำลังโศกเศร้านะเขากำลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่เวลาเพื่อนจะทำได้เนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยนักร้องก็สนใจปะเนี่ยคนที่มันเสียใจไม่เห็นจะต้องมาทำอะไรให้มันรู้สึกอย่างนั้นเลยเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนเขาอยากหายไปมันคือเชิงสัญลักษณ์แต่คำถามคือถ้าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาวาดรูปอะมันออกมาแบบนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเคยเห็นคนที่เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเขาเป็นป่วยเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยน้องๆอ่ะเขาจะวาดรูปออกมาใช้สีที่ค่อนข้างจะมืดดำอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีโทนแบบดาร์กๆหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนอ่ะพอเห็นว่าโอ้ยเพื่อนขึ้นเฟซสีดำอีกแล้วโปรไฟล์สีดำอีกแล้วโอ้ยเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยอย่าไปมองแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาอาจจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแบทแมนอยู่เราอาจจะต้องทำตัวเป็นแบทแมนในตอนนั้นหน่อยนะคะอย่าไปเพิ่งไปตัดสินเขาเนาะก็อาจจะทักเข้าไปพูดคุยว่าเอ้ยเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกเสมอมาเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขาป่วยทางใจคนเรามันป่วยกายได้ป่วยใจได้ปกติป่วยกายอาจจะแบบเป็นหวัดอ่ะเราเทียบเคียงอย่างนั้นแล้วกันป่วยแบบป่วยกายอ่ะเนาะเป็นหวัดเขาป่วยใจเขาแสดงอาการให้เราเห็นและเราก็อาจจะแค่ทำให้เขารับรู้ว่าเรารับฟังนะเราพร้อมอยู่ตรงนี้นะบางคนเขาเป็นบ่อยรู้เข้าใจเพราะว่าหนูมีเพื่อนที่แบบโอ๊ยเดี๋ยวสดใสเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันอยู่อย่างเงี้ยมันคบกับแฟนก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นเพื่อนเราจะทำได้เนี่ยก็คือรับฟังและให้โอกาสเขาได้อธิบายในทุกๆครั้งนะคะบางทีเราจะรำคาญหรืออะไรเงี้ยก็แค่แบบก็ไม่ต้องทักไปก็อยู่เงียบๆไปทำเหมือนไม่เห็นก็ได้แต่อย่าไปแบบไปคุยกับคนอื่นว่าแบบโอ๊ยมันเป็นอะไรโอ๊ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเราแบบอย่าทำตัวเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอะประมาณนี้อ่ะวันนี้นะคะช่วงของสาระดีๆนะคะกับน้องเมธิชาค่ะน้องเมไปดูข่าวมามีครอบครัวหนึ่งเขามีลูกวัย9เดือนมีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาปรากฏว่าคนที่จ่ายยาให้เนี่ยไม่ใช่เภสัชกรเนาะแล้วเขาก็จะไปซื้อเหมือนน้ำเกลือแร่แต่ปรากฏว่าคนที่จ่ายยาให้น่ะเขาจ่ายเป็นน้ำเกลือที่ล้างแผลเขาจ่ายเป็นน้ำเกลือที่ล้างแผลซึ่งคุณแม่เขาเอะใจเขาก็เลยอ่านฉลากแล้วเขาก็เอาถ่ายรูปอะถ่ายรูปไอ้ขวดน้ำเกลือเนี้ยแล้วก็มาโพสต์ถามโลกออนไลน์ว่ามันใช่เหรอคะอะไรประมาณนี้คือเขาแค่ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันแปลกแล้วมันผิดปกติดังนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะคะสอนให้รู้ว่าข้อแรกเลยก็คือเวลาที่เราไปซื้อยาอะไรต่างๆเนี่ยนะจะต้องเช็คด้วยว่าคนที่เขาจ่ายยาให้เราเนี่ยคือเภสัชกรคือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายยาจริงๆไม่ใช่แบบใครก็ได้ตาสีตาสานะคะหรือแม้แต่น้องเมย์เป็นกู้ภัยนะน้องเมย์ก็จ่ายยาไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เรียนด้านนี้มาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ายาตัวไหนมีปฏิกิริยาอะไรแล้วถ้าคนนี้เขาแพ้ตัวยานี้แล้วยาไหนกินได้กินไม่ได้น้องเมย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นทุกคนเลยเวลาที่ไปซื้อยาตามร้านขายยาจะต้องเช็คให้ดีว่าร้านนี้มีเภสัชกรไหมแต่ถ้าไม่มีก็แจ้งได้เลยนะคะที่แบบ

้องอะไรนะสปปชป่ะไม่แน่ใจอะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนหรือแบบเภสัชอะไรเงี้ยหรือโทรไปเช็คหน่อยสักนิดนึงนะว่ามันแปลกๆอ่ะเออว่าเราจะไปกินอะไรก่อนจะกินอะไรเราก็ต้องอ่านฉลากบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าที่น้องเมย์รู้จักอ่ะเขาไม่ได้รู้ภาษาไทยเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่ะดังนั้นเนี่ยหนูก็จะบอกว่าตอนเนี้ยโลกออนไลน์มันมีการสอนแบบออนไลน์เยอะแยะมากมายค่ะมันจำเป็นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรมาก่อนเลยอ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นมั่วซั่วไปหมดอ่ะกลายเป็นยกที่ดินให้เขายกทรัพย์สินให้เขารับคนนู้นเป็นลูกบุญธรรมเซ็นรับสารภาพเป็นคนร้ายติดคุกอะไรเงี้ยระวังนะคนที่ไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรแบบนี้เลยอ่ะช่วงนี้สแกมเมอร์เยอะมิจฉาชีพเยอะจะทำอะไรอ่ะเซ็นเอกสารอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆอ่านให้ออกดูให้รู้เรื่องให้คนที่ไว้ใจช่วยอ่านแทนให้หรืออะไรมันยังโดนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะฉลากยานี่ก็จำเป็นมากๆเลยมันส่งผลต่อสภาพร่างกายเนาะส่วนคนที่ป่วยแบบคุณน้องเขาอะเนาะเสียเขาเรียกว่าอะไรเวลาคนที่ขับถ่ายเยอะๆอะมันจะมีน้ำในร่างกายออกไปเยอะก็ต้องทดแทนด้วยการกินเกลือแร่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอ่านฉลากให้ดีนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะเป็นช่วงสาระดีๆในช่วงนี้ค่ะวันนี้ผลงานในเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขยับจังหวะมาสนุกกันบ้างแล้วกันเนาะเวียนครกล็อกเกอร์นะคะเป็นพี่บ่าววีฟิชเชอริ่งกับน้องต้นข้าวอาสยามนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาแล้วจ้า หนูชอบมากเลยไอยราอาห่าเนี่ยสนุกดีอ่ะมาค่ะในชั่วโมงที่2นะคะกับ1สายหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายขวัญครับผม
0: หนูว่าจะจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะจากจังหวัด
3: สุโขทัยครับโคเบ
0: สุโขทัยค่ะอะไรที่ทำให้พี่ขวัญตื่นในตอนเช้าได้บ้างคะ
3: ถ้าเมื่อก่อนตอนที่เป็นออดหน่อยอ่ะคือไก่ครับ
0: ออดคืออะไรอ
3: ่
0: ะ
3: เอ้าคือเด็กไง
0: อ๋อออดแอดนี่คล้ายไหมคล้ายออดแอดเน
3: า
0: ะ
3: ก็คือลูกกบด้วย

0: เลยคุณง่ายๆค
1: ือลูกกบเอ้าจริงเหรอออดออดคือลูกกบเหรองั้นหนูก็ต้องชื่อออดอะดิแม่หนูชื่อกบอ่ะอยู่ดีๆก็เล่นตัวเองอ่ะปกติคือฟังเสียงอะไรนะ
2: ไก่ไก
1: ่ไก่
2: เมื่อก่อนพ่อเลี้ยงไก่ครับ
1: เมื่อก่อนพ่อเลี้ยงไก่บ้านหนูก็เลี้ยงไก่
2: เพราะว่าตีสี่มันก็จะขายแล้วไม่ขายเป็นเวลาตีสี่แต่ก็จะหลับต่
1: อ
2: แล้วมันไปขายทีประมาณตีห้าหกโมง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไก่ตัวพูดจะขายประมาณเนี้ยคือเป็นเวลาของมัน
1: เคยหงุดหงิดมันไหมว่าแบบอ๋อหยุดล้างเมื่อคืนนอนดึกมีไหม
2: ไม่เพราะว่าตอนเป็นเด็กก็คือว่าเราตื่นมามันเป็นเรื่องปกติ
1: เราชินเราชินแหละ
2: เออใช่มันเป็นเรื่องปกติคือเรารู้ไม่จะขายช่วงนี้ปุ๊บเราก็จะหลับแล้วก็มาขายช่วงสองยังไม่ตื่น
1: ไอ้แรกๆเราก็อาจสะดุ้งอะเนาะพอหลังๆเราก็เริ่มชินแล้วเราก็เริ่มเฉยๆแล้ว
2: ทุกครั้งที่มันขัดอะเราก็จะตื่นแหละตื่นว่าพอครั้งแรกอะคือแม่ยังไม่ลุกทำครัวพอครั้งที่สองก็คือตีห้าเนี่ยแม่ลุกทำครัวละพอครั้งที่สามนี่คือเราต้องลุกละพอเราต้องเตรียมตัวไปโรงเรียน
1: มีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าคุณแม่แบบขายอาหารตามสั่งตอนเช้าๆเนี่ยเสียงปุกก็คือเสียงตะหลิวเคาะกับกระทะกอแกงปองเปงปองเปงปองเปงก็จริงนะมันก็ทำให้ตื่นได้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: แม่ก็ใช่คือว่าเขาลูกทำของไปขายอะไรพวกเนี้ย
1: แบบทำขนมอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช
1: ่ตอนเช้าจะได้ยินเสียงเอ้ยคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้กันใช่ป่ะ
2: ใช่คือคนที่ทำครัวทำอะไรไปขายอะไรเงี้ยเขาจะลุกกันตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คือเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนแม่ก็เป็นแม่ค้าขายตลาดตอนเช้ามืด
1: แม่ค้าขายตลาดเลยเหรอ
2: ก็ตลาดสมบัติโลกเลยครับ
1: อยู่ในตลาดไม่ได้ขายตลาดเนาะ
2: เราอยู่ชนบทแต่เราต้องเอาของไปขายที่ตลาด
1: อ๋อไปขายที่ตลาดไม่ได้ไปขายตลาดนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ตลาดจ้าไม่ใช่
2: ไปขายที่ตลาด
1: ขายอะไรอะขายอะไรตอนนั้น
2: เมื่อก่อนแม่ขายพวกผักไงอยู่คลองกระจงอยู่ทางนี้ก็จะขายพวกอบปีผักทุกอย่างอะตำลึงตามเทศกาล
1: หัวปีตำลึงผักบุ้งกระเฉดจ้าเงี้ยหรอ
2: ถูกต้องแต่ว่าแม่เขาจะเอาไปขายตลาดแล้วก็เขาไปมีแม่ค้าที่เขารับต่อจากเราไปคือทุกตีห้าแม่ก็จะตื่นไปส่งแม่ไปตลาดทุกวันแหละ
1: น้องเมย์ก็เคยขายของที่ตลาดให้ทายว่าขายอะไร
2: น้องเมย์ขายอะไรอ่ะ
1: ขายรองเท้าเมื่อก่อนที่บ้านเป็นเจ้าของโรงงานรองเท้าแล้วก็แบบต้องแล้วมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนพอซีซั่นสมมุติว่าเอาเซตนี้ไปขายแล้วมันก็จะมีที่แบบว่าขายแล้วมันเหลือสมมุติว่าเราเอาไปขึ้นห้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอจบเดือนปั๊บก็จะเอาที่เขาที่มันขายไม่ออกเอามาทำโปรโมชั่น
2: มาเลยอะไรประมาณน
1: ี้มาเลยขายแล้วก็คุณแม่ก็ให้ไปนั่งอยู่ที่ตลาดแต่ตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าของเข้าใจว่าเป็นแม่ค้านี่แหละก็เลยไปนั่งปูเสื่อแล้วก็เอารองเท้ามาวางแล้วน้องเมย์ก็ไปนั่งตะโกนคู่ละร้อยค่ะคู่ละร้อยอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: จำได้เลยร้อนเหนือซก
2: พอผมโตมานิดนึงก็เอาพวกมะปางดิบอ่ะผมคุยน้องเมย์ครั้งนี้เขาได้สอนเนาะพวกมะปางดิบอ่ะคือไปขายไปค้าดอกอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเราไปส่งแล้วซื้อจากที่บ้านไปแค่5บาทขึ้นเองเลยประมาณเนี้ยแต่เราไปถึง10กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่เราไปส่งแล้วเขาจะมีแม่ค้าที่ตลาดเขารู้ว่าเรามาจากสวนเขาก็มารับเราเลยเขาไปหันดอกดี
1: มีลูกค้าประจำ
2: คือเขารู้ว่าเราไปจากสวนปุ๊บมันจะถูกเขาก็จะไปหั่นใส่โหลดอกอีกทีนึงขายตามหน้าโรงเรียนเนี้ยเราก็ได้ในช่วงนึง
1: ของน้องเมย์ตอนเด็กๆนี่ก็จะมีนี่แหละขายรองเท้าเสร็จก็จะเอาผ้าไทยอ่ะผ้าที่แบบผ้าใหม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยไปขายคุณครูที่โรงเรียนอันนั้นก็ผืนละร้อยเหมือนกันไม่รู้เหมือนคุณแม่เขาตั้งราคาเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายมั้งเนื่องมาเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะยังบวกลบเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งก็ไออาร์อะไรก็แบงค์ร้อยอย่างเดียวอ่ะง่ายดีหรือว่าแบงค์ยี่สิบห้าใบนะลูกแบงค์ห้าสิบต้องสองใบนะลูกเงี้ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อโอเคถ้าแบบได้เงินมาเท่านี้ก็จะแบบท้วนๆเด็กก็จะบวกลบง่าย
2: ถามหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
2: น้องเมย์น้องเมย์ผ้าไทยน้องเมย์คนที่ไหนเนี่ย
1: ผ้าไทยน้องเมย์คนกรุงเทพนี่แหละแต่แม่เอามาจากไหนหนูไม่รู้แบบที่บ้านก็แบบมีเชื้อสายจีนบ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแม่อาจจะไปรับมาจากพาหุรัต อะไรอย่างนี้ตอนนั้นเท่าที่จำความได้นะก็จะไปขายคุณครูที่โรงเรียนเพราะว่ามันจะมีวันผ้าไทยอ่ะที่แบบครูต้องใส่ชุดไทยอ่ะ
2: ครับ
1: คุณครูเขาก็จะแบบสมัยนั้นชุดมันยังไม่ได้มีขายเยอะมันก็จะ
2: มันก็จะ
1: ต้องเอาไปตัดต้องเอาไปตัดให้มันเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ตอนนั้นก็นั่นแหละทำงานประมาณนี้อยู่นะคะ
2: โอเค
1: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: เจ้าดอกชบาสีแดงของน้องตายครับ
1: เดี๋ยวนะมันมีเจ้าดอกจำปากับดอกชบาสีแดง
2: ใช่ใช่คือผมพยายาม
1: เอามารวมกันซะละ
2: พยายามตะโกนอยู่เจ้าดอกจำปาเจ้าดอกชบาเจ้าดอกจำปา
1: เดี๋ยวก่อนมันคือเพลง
2: ชบา
1: ไม่ใช่เพลงลูกพี่ลูกตาใช่ไหม
2: ใช
1: ่ดอกชบาสีแดงค่ะ
2: ใช่ดอกชบาสีแดงก็ผมพยายามตะโกนอยู่เนี่ย
1: ไม่ต้องสะกดไม่ต้องสะกดเอาฟังเลยนะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดง
2: ครับ
1: โอเคไหม
2: โอเค
1: เอาใหม่ขอเพลงอะไรนะคะ
2: ดอกชบาสีแดงของน้องการชุติชาครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกแขนทุกสายเลยหลังไม้หน้าไม้ด้วยน้องแป้งด้วยแล้วก็น้องหลังไม้สองคนที่ผ่านมาด้วยครับ
1: วันนี้เป็นน้องเมสุกะนะคะเมื่อกี้มีคนโทรมาถามอยู่ว่าหลังไม้คือใครโดนงอนไปแล้วบอกว่าอะไรอ่ะถามถึงแต่พี่แป้ง
2: แม่ชื่อน้องอ่ะน้องเมสุกะนี่ผมเพิ่งได้ยินครั้งที่สองมั้ง
1: อ่ะงั้นจำด้วยนะน้องเมสุกะนะ
2: เพราะว่าน้องเมนี่เคยบอกว่าสามคนเวียนกันอยู่
1: ใช่ก็จะเป็นพี่แป้งน้องกวางน้องเมสุกะ
2: โอ
1: ้เดี๋ยว
2: ก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วคนที่ดุที่สุดคือใคร
1: คนที่ดุที่สุดจริงๆคือพี่แป้งแต่หลังๆมาเนี่ยเมสุกะเริ่มดุแล้ว แล้วหลังๆอ่ะจะเริ่มดุด้วยกันทุกคนแหละเพราะว่าแฟนรายการชอบโทรมาแบบเมามาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีก็อะไรก็ไม่รู้โทรมาไม่ได้ขอเพลงด้วยโทรมาแบบเพลงอะไรก็ได้แต่เธอเป็นแบบเป็นใครอ่ะมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรถามถูกไหมเขาทำงานอ่ะเขาก็แบบ
2: ใช่เขาทำงาน
1: เขาก็เลยถามว่าจะฟังเพลงอะไรคะอย่างเงี้ย
2: โอเคเข้าใจเลยนะจริงเข้าใจเลยเข้าใจเลย
1: แล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครบางทีก็แบบชอบโทรมาแบบจำพี่ได้ไหมจำไม่ได้ค่ะคนโทรเป็นร้อยเลยค่ะ
2: ถูกครับถูกครับ
1: บางคนบอกอย่าพี่โทรทุกวันน้องต้องจำได้สิก็จำไม่ได้อะ
2: มันไม่ใช่คือว่าคนโทรอย่างเงี้ยมันเยอะครับเยอะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่บางคนเขาก็คาดหวังไงเขาก็คาดหวังว่าแบบจะต้องจำได้นะเขาโทรมาบ่อยก็ต้องจำเขาได้สิอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าเล่นเฟซเล่นไลน์อาจจะเห็นชื่อเห็นตาอะไรนั้นมันอาจจะโอเคอยู
1: ่
2: คือว่าจำได้มันเด้งขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าใคร
1: ประมาณนี้
2: ใช่แต่ว่าถ้าโทรมาเนี่ยมันไม่รู้ใครเป็นใคร
1: เบอร์ก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นจะไปรู้ได้ไง
2: ครับถูก
1: ใช่ปะ
2: มันไม่รู้จริงใช่
1: ประมาณนี้ดีจังเลยมีคนเข้าใจด้วย
2: เข้าใจจริงครับเข้าใจ
1: ดีจังเลยจะได้ระบายด้วย
2: โอเค
1: เมื่อกี้เมสุกะคือแบบอ้ายแล้วก็พี่แป้งอยู่นั่นแหละเมสุกะก็บอกโอ้ยไม่ได้ชื่อแป้ง
2: โอเค
1: ได้เลยนะคะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อย ทำงานให้น้องเมย์หน่อยแล้ว
2: ทำงานโอเค
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยยาราอ่ะฮะ
2: นี่มันต้องเป็นอย่างนี้และไอ้อัยยาระ
1: รสชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยยาระ
1: ได้เลยเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว
2: ครับขอบคุณครับตบไม่ได้มือไม่ว่างถือสายอยู
1: ่อ่ะวางโทรศัพท์ไว้ที่เตียงไว้ที่ตักอ่ะตบมือให้ตัวเองก่อนเร็วเริ่ม
2: ครับโอเคบ้ายอเนี่ยผมอ่ะ
1: ก็เชื่อคนง่ายจริงๆเลยโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะให้ทำอะไรก็ทำเนาะคุณผู้ฟังหนูนี่น่ารักมากๆจริงๆนะคะอ่ะ วันนี้เขาบอกว่าขอเล่นธีมเพราะว่าจริงๆดอกชาบาสีแดงเนี่ยเป็นผลงานเพลงที่นำมาจากเพลงญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยนำผลงานเพลงที่มาจากต่างประเทศนะคะแบบทำนองจากต่างประเทศเนี่ยเอามาadapt เอามา develop เป็นเพลงไทยนะคะอ่ะเริ่มจากเทพธิดาดอยนะคะจากคุณพันธิวาแล้วก็มีอารีดังนี่อารีดังเกาหลีนะจ๊ะอารีดังอานี่นะ เคยฟังปะจากแม่สมศรีนะคะแล้วก็ดอกชบาสีแดงพี่ลูกตาลชนทิชาอีกหนึ่งเพลงขอคิดก่อนแป๊บหนึ่ง

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยฟังแล้วก็หวานอยู่เหมือนกันนะนะคะผลงานจากนินทามารินนะคะฟีเจอริ่งกับไพศาลคุ้นหนูตอนนี้เป็นสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พนัสกรแท่นประมูลค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้หวานขนาดนี้ถ้าใครชื่นชอบอยากจะมอบให้สาวที่ไหนนะจ๊ะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะรวมถึงการโทรขอเพลงด้วยนะ022481366ก็ยังขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆเพื่อจะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบกับผลงานเพลงที่คุณรู้สึกว่าอยากจะให้คะแนนเขาอยากจะให้เขาติดชาร์ตจังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาในช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะจ๊ะเดี๋ยวขอดูราคายางนิดนึงว่ามีอัปเดตไหมเนาะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตนะสินะคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดเพลงให้ฟังแทนแล้วกันเนาะวันนี้มีผลงานเพลงที่ขอกันมาตอนนานแล้วนะของวงแพนเค้กเขาบอกว่าวงแพนเค้กเนี่ยเป็นวงที่เป็นวงร็อกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นร็อกแบบกึ่งๆป๊อปอะ

0: เมื่อก่อนเขาก็จะดังหลายเพลงมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหน้าซ้ายหัวใจส้มๆนะคะมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายนะแต่วันนี้ขอเป็นเพลงขัดใจนะคะจากแพนเค้กด้วยไม่หวานแต่เจ็บปวดประมาณนึงเลยแหละอย่าลืมนะคะวันที่30สิงหานี้นะวันอาทิตย์นะคะเรามีนัดกันในตอนเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.มาให้ถูกชั้นเด้อนะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะซึ่งงานนี้นะคะจะเชิญชวนแฟนรายการค่ะและผู้ที่มีใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะร่วมส่งสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นค่ะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำนะคะเฟิร์นกัญญลักษณ์เบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะ My Eyes นะคะแล้วก็มีศิลปินจากเพลงเอกด้วยไม่ว่าจะเป็นจัสบาล็อกนะคะนุแบงค์นะจากเพลงเอกทั้งหมดเลยพี่ศิรินทร์ธานิยากรสลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวอจริยาติ๊บสุรางคณานะคะดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะคะรวมกับกองทัพนักจัดรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นผอ.วาสุเลิศจันยาพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงนุ้ยนงลักษณ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจ๊ะเฉลิมศักดิ์พี่หมีคณัตชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาและอุ้มกัสยารวมถึงบอสธีรพงศ์ด้วยนะคะก็มาให้กำลังใจทุกๆท่านได้เลยนะจ๊ะในช่วงวันที่30สิงหาคมนะคะก็มาให้ได้แล้วกันเนาะวันนี้ทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะฮะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95ขอบคุณที่ส่งข้อความกันมานะครับพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุษยาครับพี่สว่างแล้วก็พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยพี่สุมาลามาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีไปถึงพี่สมโชคบอกว่าถามน้องเพชรนะครับถ้าวัวหายต้องไปถามใครถ้าวัวหายเหรอวัวหายต้องไปถามใครนะคิดก่อนคิดก่อนก็ต้องไปถามเจ้าของวัวสิไม่รู้สิ อ่ะพี่สมโชคเฉลยได้ไหมอยากรู้จังเลย พี่สมโชคนี่คือมุกเยอะที่สุดเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะพี่การะเกดครับพี่เจริญจากนราธิวาสพี่พินโยพี่แดงใจดีพี่น้องนุชนครพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันนะครับแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกแต่พี่คัตริยามาราศีนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมือซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมปะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้ถูกหวยงวดนี้กันละกันนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมเน็กนฤพลครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับชอบมากนะผมชอบทานย่ำย่ำมากๆอันนี้พูดส่วนตัวเลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิวฮิวใจครับบทเพลงเมื่อกี้นี้ที่เปิดมานะครับบทเพลงเจ็บซ้ำฟ้าจากน้องเน็กนฤพลในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันสายชิวฮิวใจครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: คนเรามีสติคนดำริดีมีความคิดดีครับ
5: โอ้โหจะบทจะกลอนแบบนี้ต้องเป็นพี่กะทิแน่นอนเลย
6: ครับว่าไงครับ
5: พี่กะทิเป็นยังไงบ้างครับพี
6: ่คิดถึงพี่กะทิไหมครับ
5: ไม่ได้คุยพี่กะทิกันนานมากๆเลยนะครับพี่กะทิสบายดีนะช่วงนี
6: ้อ๋อมาอยู่เพชรบุรีแล้วก็ตอนนี้ก็ทีมงานก็ให้รองเขาดูแลไปแล้วครับ
5: เข้าใจแล้วช่วงนี้พี่กะทิทำอะไรอยู่ครับ
6: ทำสวนทำไร
5: ่ครับพี
6: ่ทำสวนทำไร่ครับ
5: ยังแต่งเพลงอยู่เหมือนเดิมไหม
6: เขาก็ให้แต่งครับแต่เราก็ไม่ทำละครับกลับมาอยู่บ้านก็ดีอยู่อย่างเจอเรื่องแปลกๆเยอะ
5: เจอเรื่องแปลกๆเยอะเลยใช่ไหม
6: ใช่มาอยู่บ้านแล้วมันเจอเรื่องแปลกๆเพราะว่าพอน้องสาวแต่งไปก็นมเขาไม่มีใครดูแลแต่ผมมาดูแลก็เจอเรื่องแปลกๆเยอะครับ
5: เข้าใจเลยเข้าใจนะฮะ
6: ผมก็งงกับชีวิตเหมือนกันผมว่าจะไม่กลับไปกรุงเทพอีกแล้วครับ
5: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมฮะ
6: โอ้โหถ้าเรายาวเอาร่างสั้นๆว่าผมกลับมาอยู่เนี่ยผมเจอเรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนนะครับ
5: ครับครับครับ
6: เรื่องที่ไม่มีตัวตนเอาง่ายๆคือเรื่องที่มันไม่มีตัวตนแต่มันก็เป็นความจริงไงครับ
5: ครับพี
6: ่แค่นี้ครับคือเรื่องที่มันไม่มีตัวตนหมายถึงว่ามันไม่มีรูปธรรมที่ไปอธิบายมันแต่นั้นมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงครับ
5: พอเข้าใจ
6: ที่ว่าผมเชื่อตอนนี้มันทำให้ผมเชื่อว่าแต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดอะไรเงี้ยไม่ได้เชื่อแบบหมายถึงว่างมงายนะ
5: ครับครับ
6: อันนี้มีเลยผมเชื่อว่ามี
5: ครับเข้าใจครับ
6: ผมพูดแค่นี้แหละครับ
5: โอเคผมรู้เรื่องเลย
6: ออกอากาศ
5: ได้เลยครับพี่กะทิครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้เพลงนี้พี่กะทิขอมาอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: อยากฟังเพลงไม่ดอกพยอม
5: ของวงแมนเชลเนาะ
6: ครับ
5: อยากจะมอบไปกับใครไหมครับ
6: ก็ดีเจทุกท่านแหละครับในคืนนี้แล้วก็แฟนเพลงทุกท่าน
5: ครับ
6: แล้วก็ฝากตอนท้ายไว้นิดนึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะมีจริง
5: ครับ
6: ผมพูดแค่นี้
5: เข้าใจครับ
6: พ
5: ู
6: ดแค่นี้
5: เข้าใจเลย
6: ใครที่นับถือศาสนาพุทธ
5: ครับ
6: เอาไปคิดเอง
5: นี
6: ่ใครที่นับถือศาสนาพุทธเอาไปคิดเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยบ้านที่เพชรบุรีเนี้ย
5: ครับ
6: มีพี่น้อง15คน
5: ครับ
6: ตอนเนี้ยเหลือผมคนเดียวดูแลนมผมก็เลยไม่อยากทิ้งแกแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้ก็ถึงเข้าใจ
5: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะฮะพี่กะทิ
6: เข้าใจเลย
5: ได้เลย
6: เรื่องอะไรเงี้ยเข้าใจเลย
5: ได้เลยครับพี่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังนะเสียดายเวลาเราน้อยไม่งั้นผมอยากจะฟังพี่กะทิเล่ายาวๆซะหน่อยแต่ว่าเสียดายจริงๆนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่กะทิฟังนะ
6: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมนะครับแม่ดอกพยอมนะฮะจากวง Mental นั่นเองนะฮะจัดไปครับขอบคุณพี่กะทินะที่โทรศัพท์เข้ามานะครับไม่ได้คุยกันนานแล้วในช่วงของสายชิวๆใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตครับเพลงเมื่อกี้นี้มาหน้าเซเว่นจากคาวบอยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีสู้เพื่อเธอจากพี่หลวงไก่นะครับศรัทธาพี่โป่งหินเหล็กไฟหรือว่าพี่โป่งปฐมพงษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็ผู้ชนะครับพี่เสกโลโซเมื่อกี้นี้ Facebook ของเราก็มีอาการค้างนะครับทางน้องเมย์ก็ต้องมีการสตรีมขึ้นมาใหม่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะพี่ประวิมเพชรแดงใช่ไหมครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาชั่วโมงแรกเลยเนาะสวัสดีน้องปาล์มมี่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่รัตดาวันครับน้องพี่นุวันพี่จุ๊บแจงพี่กมลวันพี่วิชัยนะฮะทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรมาฝากนะครับสุขสกินนะฮะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับพี่เหน่งบึ้งกุมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ก็ร่างกายพี่อะแข็งแรงดีแต่จิตใจพี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เข้าใจเข้าใจก็แสดงว่ายังมีห่วงอยู่เหมือนเดิมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จ้า
1: เข้าใจครับพี่ครับอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ฟังเพลงชอบไหมของอภาพรค่ะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพิเศษคนขับรถขยะแล้วก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังใหม่เพราะว่าพี่เลือกเพลงเร็วนี่คือรถบึงกุ่มเนี่ยเก็บขยะเขาจะฟังทั้งกลางวันทั้งคืนเลยค่ะ
1: โอ้ยขอบคุณมาก
2: เขาฟังค่ะเขาจะไม่เปิดขึ้นอื่นนะคะเขาจะเปิด FM 95ตลอดเลยค่ะ
1: แล้
2: วเวลาพี่ได้ใส่หน้าไมค์จะเป็นกลางวันหรือคืนเนี่ยถ้าเจอแกก็จะมาพูดให้ฟังว่าผมฟังเจ๊พูดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมยังไงฝากขอบคุณด้วยนะครับ
2: ค
1: ่ะพี่อาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เหน่งจำสโลแกนได้ไหม
2: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเถอะและไอ้ไอยาลาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
1: สุดยอดไปเลยนะฮะพี่เน่งขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะคะพี่นะ
2: ค่ะก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพดีแข็งแรงทุกๆวันนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เน่งครับสวัสดีครับครับผมนะครับพี่เน่งเบิ้งกลุ่มเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาบทเพลงนี้นะฮะชอบไหมจากแม่ฮายอภาพรก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้นะครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่3แล้วกันเราจะค่อยๆไต่จังหวะขึ้นไปแล้วกันนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยจัดไป

4 2 4 3 5 5 0 0กว่ากว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบนะ3 4 2 4 3 5 0 0กว่ากว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมานะฮะสีเพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจาก Blueberry นะครับชิมมี่นี่และก็ของฝากนะครับวง My Eyes Featuring Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ชอบไม้นี่ชอบไม้บทเพลงจากคุณแม่อภาพรนะครับแล้วก็น่ารักอ่ะบทเพลงจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95พี่แม่ผู้ประกาศกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะพี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์ครับผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่ช่วงพี่ชัยยุทธพี่สุภัตราพี่สุมาลานะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าบอกขอเพลงแน่นอกบอกจาก3 2 1 featuring ใบเตยนะฮะอุ้ยอันนี้สมัยคามิคาเซ่เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะไอ้กว้างไอ้มิตรชัยนะฮะแล้วก็พี่สมโชคบอกว่าวัวอ๋อมุกที่แล้วใช่มั้ยโอ้ยผมลืมไปแล้วเนี่ยมุกแต่ต้นชั่วโมงบอกว่าวัวหายต้องไปถามใครใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องถามใครบอกว่าต้องไปถามหมีครับหมีอะไรฮะหมีโคละนะฮะก็พอได้นะฮะอ่ะผมขอแบบสุดๆกว่านี้ได้มั้ยพี่สมโชคขอมุกเอ้ยขอมุกที่แบบสุดๆกว่านี้นะขอแบบสุดๆกว่านี้เลยนะฮะจัดไปนะฮะพี่สมโชคนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เอกสินแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูวการนะฮะทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรก็ดูสิวันนี้คือเพลงตรงนี้ณที่เวลานะครับจากด็อกเตอร์บอมใช่ไหมดอนบอมนะฮะดอนบอมฟีเจอริงภูมินสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณนพรัตน์มมพนาวเรียบเรียงโดยดอนมมนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะฮะสวัสดีครับพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะฮะไอ้กว้างไอ้ก็บอกอย่าหลุดนะน้องเพชรนะหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดไม่ได้ ไม่ได้เลยฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอขอบคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ไม่เป็นรองนะครับจากวงค็อกเทลแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีตี3จากบอสธีรพงศ์แล้วก็ดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะฮะจัดไปในช่วงของมหานครชาร์ตด้วยนะครับทักทายครับพี่สาวขามพี่ระวิภานะฮะแล้วก็พี่พินโยพี่เดียว .com ใช่ไหมครับผมสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับผมพี่ช่วงพิชยุทธครับพี่อารมณ์ครับพี่แกนจุฬาพรครับพี่มงคลพี่อัญชลีโอคุระพี่ไพบูลย์นะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับนี่แหละผมให้ฟังเพลงกันยาวๆทั้ง4เพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพบจากน้องแตงโมสังขะคู่ครองคุณก้องห้วยไร่พี่หญิงทิติการบทเพลงจันนะครับแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตใช่ไหมฮะเป็นสตอรี่ขออภัยนะครับแหมเป็นสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมจัดไปสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุภัทราพี่นัทอะไรนะหัดสดินใช่ไหมครับพี่หัสดินนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็คุณพี่ยายออดสามย่านพี่ธีรพงศ์นะฮะทักทายครับพี่สาวขามนี่แล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับกำนันแดงก็กลับมาแล้วครับผมนี่พี่บุญทรัพย์นะฮะพี่บันเทานะครับสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์เอ็นทีหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาขอบคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะสบายขนาดไหนเริ่มกับบทเพลงนี้เลยนะครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีใจจางนะฮะจากหนุ่มมีซอแล้วก็อัปสราลงฟ้าน้องเนสพอนำหน้านะครับเพลงหวานจากวงเซลจากสปป.ลาวนั่นเองครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมสวัสดีพี่อารมณ์สวัสดีพี่พระแท้อยู่ในมือเสียนนะฮะบอกว่าน้องเพชรครับเพลงเศร้ามากเลยนะฮะใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาสวัสดีครัชนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นิ่มคุณยายพอเพียงอะไรนะน้องแสงแดดบอกว่าเพชรก็นั่งขอไปเฉยๆหนูมาหาเพชรเองนะฮะแม่ทำอันนี้พูดแทนเพชรเลยใช่ไหมฮะ อันนี้พูดแทนเลยเหรอฮะแม่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะฮะเนี่ยสวัสดีพี่อัมพันธ์นะฮะพี่กฤชมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่สุภาพนะครับทักทายครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุชาดาพี่ลำพันธ์นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความมานะฮะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขอบคุณนะฮะก็มีกิจกรรมที่อยากจะพูดถึงวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึง5โมงเย็นนะครับณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะครับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคมนี้กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานะครับพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอาทิเช่นการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์ชัยดอลมิวสิก My Eyesจัสเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกสิรินทรานิยากรสักจิตดวงจันทร์หลิวจริยาติปสุรังคณาดำรงวงทองเต่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะครับพร้อมพบกับเหล่านักจัดรายการนะครับอาทิเช่นผอ.วสุรจัญญาพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหน่อยพี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เสริมศักดิ์พี่หมีครัชชัยน้องเพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดามหานครน้องโอ๊ตคณิตน้องลูกตาชุติชาน้องอุ้มกฤษยาและน้องบอสธีรพงศ์นะครับเอาไว้เจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง SMS นะครับทางทุกช่องทางของพวกเรานะครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ้โหเจ้าเลย5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เช้าวันพุธ26สิงหาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีนะโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ตื่นขึ้นมา
1: ก็เศร้าไม่หยุดเลย
0: วันพุธวันพุธวันนี้นะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงให้ฟังเพลงเศร้าบ้างสนุกบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะคะที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้คลายจริงๆฟังเพลงก็ผ่อนคลายนะบางคนก็ร้องตามได้มันก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะนะเพลงที่เราชอบนะคะก็ขอมาได้นะเพลงนะคะเดี๋ยวจะมีให้ฟัง1เพลงเลยสำหรับคนที่โทรมา022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยสำหรับเช้าวันพุธวันนี
1: ้ครับผม
0: อันนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์

0: อันที่ภาคใต้อยู่นะ3จังหวัดชายแดนนะคะก็ล่าสุดเมื่อวานนี้สสรมดอนปัญจรจากพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุว่าที่เฮลิคอปเตอร์ยิงอันนี้สสเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะยิงวัยรุ่นนะคะก็เห็นบอกว่ารอยกระสุนที่อยู่บนพื้นบนถนนเนี่ยนะคะเขาคือในมุมของคุณรอมฎอนเนี่ยแกบอกว่ามันก็เหมือนกับยิงมาจากข้างบนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็แถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอชะแนกนราธิวาสตามที่สื่อหลายสำนักเสนอข่าวแล้วระบุว่ามีนายทหารยศจ่าคนหนึ่งใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศก็คือข้างบนโดยอ้างอิงร่องรอยบนถนนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศนั้นเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นจะไม่ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่ายิงมาจากข้างบนเป็นการขึ้นบินลาดตระเวนและตรวจการเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นโดยจะไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกำลังพลบนอากาศยานจะไม่มีทหารยศจ่าแน่นอนในภารกิจวันดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งจะไม่มีใครมีอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีนักบินผู้ช่วยและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายนี้ต้องเป็นนายฐานสัญญาบัตรนายฐานสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายก็จะทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศแล้วก็รายงานประสานกับหน่วยภาคพื้นดินส่วนที่เป็นนายช่างเนี่ยแน่นอนเป็นฐานชั้นประทวนก็มีสิทธิ์จะเป็นจ่าได้1นายนี้เป็นช่างเครื่องนะคะต้องดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจโดยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่มีทหารยศจ่าบนอากาศยานที่เอาปืนเล็กขึ้นไปยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน3ข้อที่จริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนนั้นตัวภาพถ่ายร่องรอยบนถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็คือตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ตรวจเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนกับประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะนี่คือเป็นแถลงการของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะน้องรง
1: ค์ครับผม
0: แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้เลยว่าใครมีอะไรที่อยากจะติดต่อหน่วยนี้ก็ให้เบอร์โทรให้ไลน์ไว้เลยนะคะไอดีไลน์เรียบร้อยแอดไลน์ได้เลย
1: ก็ถึงแม้จะมีคำชี้แจงออกมาร่ายยาวนะพี่แต่ว่าฝั่งนู้นน่ะนะฮะฝั่งสสรมดอนเนี่ยเขาเปิดคลิปอ่ะ เป็นคลิปเสียงนะครับนะคือไม่ได้เห็นภาพหรอกว่ามีคนยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์จริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีคลิปเสียงนะครับว่าระหว่างที่ฮอบินจุดๆๆๆๆๆเนี่ยนะฮะมันมีเสียงตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งโอ้ควบคู่กับเสียงเฮลิคอปเตอร์อ่ะ
0: โอ้
1: นั่นมีเสียง
0: ก็เลยคิดว่าย
1: ิ
0: งลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น
1: ไอ้คลิปเนี้ยจะมองว่ามันก็มัน
2: เออมันก็มีเสียงจริงๆอ่ะก็ไม่รู้แหละก็เนี่ยก็ต้องไปตอบสังคมไม่ได้นะครับสรุปแล้วมันไม่มีการยิงแต่ทำไมมันมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บวกเสียงปืนลงมา
0: ไม่สามารถคือกำลังพลบนอากาศยานจะไม่ติดอาวุธขึ้นไปทีนี้ชาวบ้านเองก็คนสิ่งที่บอกเนาะก็แค่ได้ยินเสียงอะเนาะเราก็ไม่รู้สถานการณ์ณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนถ้าพูดถึงวุฒิปืนเมื่อวานนี้ก็มีเหตุระทึกเหตุหนึ่งนะพี่สีครับที่ว่าแย่งที่จอดรถกันในปั๊มอ่ะยุคสมัยนี้พี่นะฮะแย่งที่จอดรถกันคือเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันก็บางปั๊มเนี่ยคนเยอะหาที่จอดยากนะบางคนจะไปเข้าห้องน้ำบางคนจะไปกินข้าวกินกาแฟ
0: กินกาแฟ
2: บางคนจะเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อของร้านค้าต่างๆในปั๊มน้ำมันวันนี้เขาเป็นแหล่งรวมแล้วนะเขาบอกว่าที่บางใหญ่นะครับปั๊มเนี่ยคันหนึ่งจอดรออยู่อีกคันหนึ่งพุ่งเพราะเสียบเลยมีเรื่องการที่การลงไปแบบนั้น
0: คันนี้ก็ลงไปซัดกันเหรอ
2: ลงไปซัดเลยไอ้คนไฟที่จอดรออยู่ก็ลงไปแล้วก็ไปถีบรถที่พุ่งเข้าซองของเขาไปเนี่ยนะฮะฝั่งนู้นพอโดนถีบโดนถีบใช่ไหมได้ไปเอาปืนในรถมาไล่ยิงฮะ
0: โอ้โห
2: ดีว่า5นัดที่ยิงไปเนี่ยกระสุนแค่ถากตัวนะไม่ได้โดนเต็มๆนะ
0: โอ้
2: โหเพราะคนที่โดนยิงเนี่ยก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะฮะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยหนีแบบนะครับโอ้นั่นแหละก็อารมณ์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นอีกคนอีกประเภทหนึ่งนะพี่ศรีต้องระวังจะมีเรื่องกันนะในห้างนะพี่ศรีลงไปยืนขวางจองที่จอดรถตามห้างเห็นในโซเชียลอ่ะพวกที่โดนเขาถ่ายคลิปเนาะไม่ว่าจะกล้องหน้ารถไม่ว่าจะกล้องมือถือที่เขาถ่ายไว้แบบว่ามายืนจองอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีที่เขาเรียกมนุษย์ป้าก็จะแบบว่าได้สิก็ใครมาก่อนก็ต้องได้แล้วรถอยู่ไหนคะมาก่อนรถอยู่ไหนฝั่งรู้บอกก็กำลังวนมาเดี๋ยวกำลังวนมาเนี่ยเจอคนร้ายๆกันก็ยิงกันได้เหมือนกันนั่นน่ะเถียงกันไปเถียงกันมานะฮะ
0: ใช
2: ่
0: ไหม
2: เนี่ยก็ต้อง
0: คน
2: มีเรื่องที่จอดรถ
0: สรุปแล้วมันจองได้หรือไม่ได้คนมายืนอยู่แต่ต้องให้รถถึงก่อนหรือยังไง
2: เออโดยมารยาทก็ต้องถ้ารถใครมาก่อนก็ต้องคนนั้นเข้าอ่ะพี
0: ่
2: ใช่ไหม
0: รถใครมาก่อนก็ต้องคนนั้นแต่ว่าเอาบางทีมาอยู่ในรถอ่ะสองคนใช่ไหมคนขับก็ขับวนไปสิเพราะมันต้องวนบางทีอาจจะสวนมาไม่ได้คนที่นั่งก็มาลงมาไม่ได้หรอมันยืนจองอยู
2: ่ผมว่าโดยมารยาทน่าจะต้องให้รถใครถึงก่อนคนนั้นได้นะใช่ไหม
0: ต้องรถเนาะไม่ใช่คนถึงเนาะ
2: ใช่มีคนก็เฮ้ยตรงนั้นว่างหรือวิ่งออกไปยืนก่อนเดี๋ยวไปวนใหม่รอบ
0: ชีวิต
2: คนมันจะทะเลาะกันได้ก็เป็นเรื่องอะไรแบบนี
0: ้แต่ว่าจังหวะนั้นนะคนที่ประสบพบเจออยู่จะไม่ขำด้วยใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่มองอยู่ภายนอกนะเรารู้สึกว่าบางทีก็น่าขำเนาะทำไมคนเรามันต้องมาทะเลาะอะไรกันเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
2: จริงรู้ฟังสิถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปเมื่อวานนะคนที่ยิงกันเนี่ยเหตุการณ์ที่แย่งในปั๊มเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยล่องช่องถัดไปเนี่ยก็ว่างนะถัดไปอีกสัก 3-4 คันเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ว่าง พียงแต่ว่าใจเขาพี่เขาคนกระบะเนี่ยเขารู้สึกว่าก็เราเปิดไฟรอที่จะเข้าตรงนี้อยู
0: ่มันยอมกันไม่ได้ไงจังหวะ
2: มันยอมกันไม่ได้ถ้าเกิดแบบเขาถ้าคนปล่อยวางนะอ่ะไอ้นี่ขับรถนี้ไอ้ก็กระดึ๊บไอ้กระด่าๆในรถไปแล้วก็เลยไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีช่องนึงที่ว่างอยู่นะจากในวงจรปิดอ่ะถ้าไปเข้าตรงนั้นได้มันก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวกันนะครับพอลงไม่มีเรื่องเนี่ยฝั่งนู้นก็มีปืนเกือบนะเกือบตายนะพูดตรง
0: ๆใช่ไหม
2: เกือบจะไม่คุ้มเลย
0: มีปืนมีมีดอย่างนี้นะคะโอ้โหอยากจะนึกสภาพเลยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละในแต่ละวันที่มนุษย์ต้องเจอนะคะ
2: ผมแย่งที่จอดรถ
0: โอ้แย่งที่จอดรถกันเฉียวชนกันอันนี้ที่เจอบ่อยนะบนถนนเนาะบีบแตรใส่กันนะแหละ
2: บีบแตรเท่ากับด่าคนไทย
0: ใช่บ้านเราบีบแตรเท่ากับด่าก็ฝรั่งก็ถึงบอกว่าเนี่ยคนกรุงเทพนะขับรถเป็นเงียบเขาบอกว่าถ้าเหมือนที่จีนอ่ะที่จีนก็จะมีรถไฟฟ้าทั้งเมืองใช่ไหมมันจะไม่มีเครื่องยนต์อ่ะบนถนนถ้าประเทศไทยเหมือนจีนแบบขับรถไฟฟ้าทุกคนเนาะมันก็จะยิ่งเงียบเลยจะเงียบมากเลยเพราะว่าขับแต่ปีนปีนเอาสมมตินะมีขึ้นมาสักปีนเลยนะสะดุ้งอ่ะปีนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยสะดุ้งแน่ๆเลยเฮ้ยมันบีบแต่มันด่าเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากนะไอ้บีบแต่นี่นะ
1: ครับผม
0: นั่นแหละก็จริงๆก็บีบทักทายก็ได้นะแต่ว่าอย่าบีบแตรเหมือนรถสิบล้อนะ
1: แบบทักกันใช่ไหม
0: แต่ทักกัน
2: ส่วนความคืบหน้าอุบัติเหตุ
0: ค่ะไปมาได้เหรอ
2: ในสายเราเป็นพี่รถเกี่ยวกับเรื่องรถพอดีเลยวันนี้น้องเมย์แจ้งมาแล้ว
0: ว่า
2: ต
0: ัดสาย
2: ก
0: ัน
2: คร
0: ับ รับเลยค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สุดล้อมาพอดีเลยนะคะ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่สีน้องน้องครับ
2: ครับ
0: เชิญค่ะอยู่สีเจ
2: ้ติ่นพี่ติ่นพี่ติ่นพี่ติ่นเนื
4: ้อมาเรื่องน้ำมันพอดีเลยเรื่องปั๊มน้ำมันนี่มันมีปัญหามาตลอดอะสิ
0: ค่ะ
4: เพราะว่าไม่ว่าที่ไหนมันก็มีปัญหาเพราะว่าตอนที่ผมโทรหาพี่ที่อยู่อุบลนะผมมาลงไอ้ปั๊มไอ้บ้านผือผมก็ลงน้ำมันผมมาถึงผมจอดเพื่อไปเดินทางเซเว่นผมเลยไปทักพ่อบ้านว่าเอ๊ะทำไมคนตายเยอะทำไมเจนไม่ยกไอ้สารพับภูมิให้เขาเนาะแค่ผมพูดแค่นี้เองมาลงน้ำมันแล้วก็ไปลงใส่95พันลิตรลงพันลิตรแล้วสักพักหนึ่งผมสะดุ้งเอ้าไอ้เที่ยวก่อนเนี่ยมันช่อง5เนี่ยมันเป็น95แต่ช่องนี้มันเป็นดีเซลถูกหักไปหมื่นกว่าบาทยังใช้นี่ไม่เสร็จเลยพี
2: ่อ๋อลงผิดเนี่ยเหรอพี่เหรอ
4: ครับลงผิดก็ต้องเอาไปขายเป็นดีเซลหมดก็เลยเนี่ยหักไปหมื่นกว่าบาทไอ้หักเดือนละพันละพันก็เลยนี่แหละอยากทราบว่าไอ้เรื่องที่เขาออกกฎมาเนี่ยคือมันเป็นยังไงไอ้ที่วิ่งรถเนี่ย4 ชั่วโมงจอดทีนี้ผมวิ่งจากขอนแก่นมากันทรักนี่มันบางเส้นทางมันไม่มีรายทางให้จอดเลยทีนี้หนังสือเขาก็ส่งมาตลอด
0: เราวิ่งเกินเวลาอย่างนี้ทุกชั่วโมงอ่ะพี
4: ่ครับ
0: แล้วต้องจอดทุกชั่วโมงนี้เพราะอะไรคะพี่วิจิน
4: เขาให้จอดพักครับ
0: อ๋อจอดพักชั่วโมง
4: ครับคือเส้นที่วิ่งไปของแกนนี่จากเวงน้อยเวงใหญ่มาเวงน้อยมันไม่มีไรทางให้จอดแล้วก็เส้นไอ้พยักไปหน้าเชือกไอ้บริบือนี่ก็มันก็ไม่มีไรทางสมมติว่าวิ่งไปถึงปั๊บประมาณ4 ชั่วโมงปุ๊บ ไปถึงตรงนั้นมันก็จอดไม่ได้เพราะว่าถ้าจอดถ้าเกิดเขาวิ่งมาชนท้ายนี่ก็ผิดอีกใช่ไหม
0: ใช
4: ่ครับ
1: แล้วรถเรามีพวก GPS อ่ะพี่เขาติด GPS
0: ได้ตามอยู่ใช่
4: ใช่ไหมเขาออกกฎเหมือน
0: ใครๆตามเราด้วย GPS ใช่ไหมพี่ถ้าไม่จอดก็คือผิดอีก
1: เขาจะรู้ได้ไงว่าเราจอด
4: คือจอดแล้วก็ต้องดูการให้ขึ้นสัญญาณขึ้นที่ขนส่งนี่นะ
0: สัญญาณไปขึ้นแล้วอย่างนี้เขาลิงก์มาหมดลิงก์หมดเลย
1: ขึ้นสัญญาณว่าเราพักแล้วจริงๆงี้ใช่ไหมครึ่งชั่วโมง
4: เลยผมอยากทราบว่าเขาคนออกกฎนี้มันเป็นกระทรวงอะไรกระทรวงของมหาไทยเลยอย่างกรมป่าไม้กับ
1: กรมการขนส่งเดียวกันไหมกรมขนส่งทางบกที่ออกกฎนี้ขึ้นมา
4: หรือเป็น
1: กระทรวงคมนาคม
4: อธิบดีเป็นคนออกกฎหรือเป็นใครออกกฎ
1: ใช่ครับอธิบดีขนส่งทางบก
0: อธิบดีเป็นนั่นแหละค
4: ่
0: ะ
4: ก็ถ้าเป็นอธิบดีออกกฎเนี่ยย่างกรมการป่าไม้เนาะเขาออกกฎในย่างพี่น้องภาคใต้เขาเดือดร้อนลุกเป็นไฟนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแต่พี่น้องภาคใต้เพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ถ้าเป็น
0: น่าจะมีแค่ยกเว้น
4: บางพื้นที่ใช่ไหมคือชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปแจ้งความอะไรเลยนะถ้าอย่างที่แม่ผมนี่มันมีโฉนดอยู่ครึ่งหนึ่ง44ไร่ก็มีโฉนดไอ้7ไร่ไอ้ครึ่งหนึ่งนี่มันเป็นป่าสงวนแห่งชาติทีนี้เขาคนกรุงเทพเขามาขุดต้นไม้ผมก็ไปแจ้งที่โรงพักครับว่ามีสิทธิ์อะไรมาแจ้งว่าอ๋อก็เป็นที่มาครอบครองเป็น200กว่าปีแล้วแต่ว่ามันได้โฉนดครึ่งหนึ่งทีนี้ไอ้ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นออกเป็นป่าสงวนก็เลยบอกว่าโอ้แจ้งไม่ได้เอาแล้วใครเป็นคนแจ้งวะต้องอปต.นี่นะต้องอปต.และเทศบาลน่ะล่ะอะไรเนี้ย
1: ครับ
4: ที่พี่น้องภาคใต้ที่เขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นโจรเพราะบางที่เขาไม่เข้าใจขอว่าเป็นออกเป็นอาสวนแห่งชาติทั้งหมดเลยที่เขาว่าไปอยู่ทั้ง100-200ปีทีนี้ก็กรมการป่าไม้ไปออกโฉนดไอ้กรมการอนุรักษ์ออกไอ้ออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติทีนี้ชาวบ้านใครอยู่มามันก็เดือดร้อนครับ
1: อ
4: เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครับ
1: โอ้อันนี้ที่มันมีเรื่องเผาโน่นเราก็ไปแจ้งอะไรไม่ได้ใช่ไหม
4: มันผมว่ามันเกี่ยวกันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกยาเสพติดนะมันเกี่ยวกับที่เขาออกกฎมาอย่างเงี้ยมันก็เลยชาวบ้านมันก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะ
1: แต่ในกฎนี้เขาอนุโลมให้ว่าสามารถถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดอันตรายอยู่ในจุดที่เปลี่ยวเงี้ยเขาให้เลทได้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมีผลไห
0: ม
4: ครึ่งชั่วโมงมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพวกผมนี่ทำงานมันต้องไป400กิโลนี่ผมวิ่งเพราะว่าครั้งนี้ก็ปิด2ทุ่มเนี่ยถ้าผมจอดเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไปเอาน้ำมันไม่ทันเหมือนกัน
1: โอ้เออเนาะ
4: คือมันจะมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยก็ยังที่มันมีปัญหาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ครับเป็นศรีสะเกษมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไอ้เลยน้ำตกหัวจันนี่พวกป่าไม้เขาไปยึดของชาวบ้านหมดเลยนะผมถามพี่ว่าเอ้าพี่ไปตัดต้นยางเขาทิ้งยังไงครับพี่เขาประชุมที่นะที่ว่าการพี่ก็ตัดอยู่นี้แหละของป่าไม้นะเขาไปตัดอ่ะทีเขายึดหมดเลยอยากได้ตรงไหนเขาไม่เคยคิดว่าเสียค่าเวรคืนอะไรนี้ให้ชาวบ้านเขายึดเอาอย่างเดียวมันนั่นแหละผมว่ามองดูว่าพี่น้องภาคใต้เขาก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกัน
1: แต่ก็น่าคิดนะพี่สีนะบางที่
4: ครับ
0: ใช่อ
1: ย่างนี้อันหนึ่งกลุ่มอาชีพที่แบบมีความจำเป็นต้องยิงยาวอ่ะไปเอาน้ำมันเอ้ยอย่างพี่เอาน้ำมันได้จากไหนนะพี่เอาน้ำมันจากไหนไปไหน
4: อ๋อขอนแก่นอย่างนี้พี่วินขอนแก่นแต่ก่อนพี่วินสระบุรีไง
0: ทางอยู่ขอนแก่น
1: ขอนแก่นแล้วก็เอาไปส่งแถวพวก
2: ศรีสะเกษกัน
4: ก็ตรงนั้นทะลักเนี่ยไอ้ปั๊มที่จรวดตกใส่นี่แหละที่พี่ฟังว่า
2: เป็นโรงที่เล่าอ่ะ
4: ประมาณ
2: นี้แต่ว่าแก่นมาถึงนี่มันเกิน

0: 4 ชั่วโมงพี่เกินเหรอ
1: มันเกินเพราะว่ามันวิ่งจากอันนี้ไปมันก็ไปถึงแถวพุทธไทยสงฆ์มันก็4 ชั่วโมงแล้วแล้ววิ่งจากนั้นไปอีกก็4 ชั่วโมงอีกแล้วมันจอดแล้วมันจอดไม่ได้ค่ะจอดไม่ทัน
2: อืมไหลทางมันไม่มี
1: จอดถ้าจอดเป็นครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไปเอาน้ำมันไม่ทันอีก
2: อ๋อนี่คือปัญหาเราเคยแจ้งสะท้อนไปที่บริษัทไหมคะ
1: ก็เขาส่งมาที่บริษัทนั่นแหละบริษัทก็ส่ง
2: นั่นแหละเราเคยบอกบริษัทไม่ผู้มีอำนาจในบริษัทว่ากรณีอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไง
1: มันแก้ไม่ได้เพราะว่าออกเหมือนมันมือโชค
2: เขาก็ให้คนขับแก้เราเองอย่างนั้นเหรอ
1: เพราะว่าเวลาไปต่อทะเบียนเพิ่มนี้เขาจะให้คนขับเสียค่าปรับไงไม่ทำตามครับปีที่แล้ว
2: ไม่แต่ว่าบริษัทก็ต้องช่วยดูแลเลยนะว่าในกรณีแบบนี้บริษัทจะแก้ปัญหาให้เรายังไงอ่ะ
1: บริษัทเขาไม่รับผิดชอบเขาโยนให้คนขับหมดเลยครับ
0: กฎหมายมันออกมาเพื่อแบบว่าพวกรถทัวร์ที่มีระยะยาวเขากลัวอุบัติเหตุให้คนขับได้พักนะแต่เขาไม่ได้คิดถ
2: ึ
0: งแบบต้องเป็นนักส่งของอย่างเงี้ย
2: ใช่ก็โอ้ซื้อทำไงแวะบ้านแวะเข้าไปในบ้านชาวบ้านได้ไหมมันจะได้ไม่กีดขวาง
0: ผมน้ำมันนะพี
1: ่ฟังที่ได้ที่อยู่ถนน24นะถ้าเข้าไปในกันทะลักไม่ฟังไม่ได้แล้วเมนมีเป็นสถานีชุดเมนเลย
2: อ๋อไม่บ้านชาวบ้านอีกมาถึงเวลาพักแล้ว4 ชั่วโมงครบแล้วแวะเข้าไปขอพักชาวบ้านตกใจรถน้ำมันเข้าไปจอดอยู่จริงๆบริษัทต้องแก้ปัญหานี้ให้กับคนขับนะลูกเนาะ
0: ดูเนาะนี่เป็นเสียงสะท้อนจาก
1: บริษัท
0: คนที่เขา
1: แก้ไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าเขาออกกฎมาอย่างนี้คือตอนที
0: ่
1: ไปต่อทะเบียนนี่เขาจะให้คนขับเสียค่าปรับอย่างเดียว
0: โอ้เขาไม่ได้คิดถึงคน
1: ขับถ้าก
0: ลุ่มอาชีพหนึ่งนะเขาคิดถึงแต่รถบัสรถทัวร
1: ์ครับทั่วประเทศนี่ถ้าเจออย่างนี้นะคนละ 5,000 5,000 เงินไม่ใช่น้อย
2: ๆใช่
0: ตัดที 5,000 เลยพี่ครับ
1: ครับก็ปีที่แล้วนี่ไปต่อ 2,000 น่ะเวลาอันนี้คือผิดกฎเขาถ้าใช้ความเร็วอย่างเงี้ยเขาให้วิ่ง60ถ้าเราไปวิ่ง70 80ถ้าเขาจับความเร็วนั้นก็ถูกปรับตอนไปต่อภาษีเขาจะให้คนขับเสียภาษีแต่ปีนี้อาจจะนั่นแหละผมว่าไม่น้อยนะถ้าปรับเนี่ย
2: ใช่ค่ะพี
1: ่โดนทุกคนแหละเพราะว่ายังไงมันจะทำไม่ได้มันทำไม่ได้ครับ
2: เป็นการส่งที่เขาทำหมดเนาะแก้ปัญหานี้ยังไงค่ะพี
0: ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอหรือได้ไปสัมภาษณ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเจอเดี๋ยวจะไปสะท้อนปัญหานี้ให้นะพี่นะ
2: ใช่นะคะก็ให้บริษัทจ่ายให้ถ้าบริษัทแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เนาะค่าปรับ
1: มีใครแก้ให้ได้ไหมบริษัทแก้ที่คนส่งแค่นั้นอ่ะ
2: ต้องบริษัทแหละบริษัทต้องเป็นผู้จ่ายถ้าอย่างนั้นอ่ะค่าปรับตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: อ๋อถ้าบริษัทเขาจ่ายให้ก็ดีสิเพราะว่าเขาโยนให้คนขับเพราะว่าคนขับไม่ปฏิบัติตามไง
2: อ้าวแล้วก็สะท้อนแบบนี้สินี่แหละว่ามันจอดไม่ได้ถนนมันไม่ปลอดภัยจอดก็ไม่จอดไหนจะปลอดภัยกว่ากันเนาะ
1: ทางบริษัทเขาไม่ทราบว่าถนนเส้นที่วิ่งนี่มันเป็นถนน2 เลนหรือ4 เลนนี่เพราะว่ามันมี4 เลนบ้าง2 เลนบ้างนี่นะ
2: พี่ตินได้คุยกับบรรดาเพื่อนๆคนขับไหมว่าจะแก้ปัญหานี้กันยังไงคนอื่นอ่ะ
0: ออกให้เร็วขึ้นได้ไหมออกให้เร็ว
1: คุยกับใครก็แก้ไม่ได้เพราะเขาถูกทั้งประเทศเลยเขาออกมามัดนี่ทั้ง
2: ประเทศเลยมันโดนเสียค่าปรับกันทั้งประเทศใช่ไหม
1: อ๋อครับคือรถบรรทุกนี่4 ชั่วโมงต้องจอดคร
2: ับ ค่ะอ๋อค่ะค่ะมีคนแนะนำว่าให้หาบ้านเล็กบ้านน้อยไว้กลางทางพี่จะได้แวะ
1: คร
2: ับ ขำๆ
1: ว่าขนาดนี้แล้วมันแวะไม่ได้บ้านเล็กบ้านน้อย
2: ไม่ได้
0: แวะไม่ได
1: ้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะจะทำ ทำงานอยู
0: ่อันนี้ไม่ได
1: ้เหมือนพวกตึกล้อเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้อันนี้เวทไม่ได้จะมี GPS เนี่ยเวทไม่ได้
2: ก็ไม่รู้ไงว่านั่นเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเราโอเคท่านก็
1: ครับ
2: ระวังระวังนะกันกลับไปนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่สภาพปัญหา
1: ครับ
0: ครับ

0: นี่ค่ะเช้ากันต่อนะคะมาดูเรื่องขององค์การพระสงฆ์ในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะพระเพก็คงจะต้องจำพรรษาอยู่กับวัดเนาะจะไม่ไปไหนเนาะไม่ทุดงไม่อะไรไม่ออกไปไหนแต่ว่าเมื่อวานที่บุรีรัมย์สภ.เมืองบุรีรัมย์ท่านผู้กำกับจังหวัดสิริเลี้ยงนะคะสั่งการให้ฝ่ายสืบพร้อมชุดสืบชุดใหญ่เลยนะคะนำหมายจับศาลบุรีรัมย์เข้าจับพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าตูมค่ะน้องบงชื่อพระสมเกียรติโอ้ดูแกหนีคดีมาบวชตั้งแต่ปี49อ่ะปีนี้69กำลังจะหมดอายุความอยู่แล้วเชียวโดนจนได้นะคะในข้อหาอะไรข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตำรวจก็พาไปสึกนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะคะอดีตพระสมเกียรติสึกปุ๊บก็เป็นอดีตพระทันทีก็ให้การว่าเมื่อปี49เนี่ยไปทำงานเป็นรปภ.ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์ก็ไปก่อเหตุหัวหน้าเด็กเสิร์ฟอายุ19ก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่บุรีรัมย์แล้วก็หนีไปบวชเป็นพระตั้งแต่ปี51แล้วก็สึกออกมารอบนึงเมื่อปี65จนปี66กลับไปบวชอีกรอบนึงยอมรับว่าตลอดเวลาที่บวชเรียนด้วยจิตใจสงบพยายามสร้างบุญกุศลไถ่บาปอบรมสั่งสอนตัวเองอยู่เสมอว่าคงหนีตำรวจไม่พ้นหนีไม่พ้นหนูหนีไม่พ้นรู้แล้วว่าเวรกรรมต้องตามทันและไม่ได้รู้สึกตกใจเมื่อวานนี้ที่เห็นตำรวจเข้ามาจับกุมถึงกุฏิโอ้โหผู้กำกับบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้นะติดตามมาตลอดจนกระทั่งสืบทราบมาว่าแอบไปบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ท่าตูมนะเพื่อพางตัวจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็จับได้ในที่สุดนะคะอายุความเดือนหน้าหมดค่ะน้องพงเดือนกันยา19ปี11เดือนสุดท้ายไม่รอดนะคะเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ก็อายุไม่ได้เยอะมาก50ปีห้าสิบปีก็อีกคุกตั้งสี่ปี20เนาะ
1: โอ้ครับนี่ไม่รู้ว่าคนเนาะคนที่ทำกระทำความผิดเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในท่าเหลืองนี่น่าร้อนยังไงนะพี่นะ
0: โอ้
1: คนที่เขาคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะหนีความผิดมาบวชดีกว่าอย่างนี
0: ้อื
1: มโ
0: อ้ไม่รอดเหรอ
1: ครับ
0: แต่ก็อาจจะมีบางคนก็รอดนะบางคนก็หนีจนรอด
1: บางคนอาจจะที่เราเนี่ยที่เราไปใส่บาตรอยู่ด้วยความเคารพพระคุณเจ้าที่เราใส่บาตรเนี่ยไปดูว่ามีอย่างนี้บ้างหรือเปล่า
0: ไปถามได้ไหมอ่ะขอโทษพระคุณเจ้ามีคดีติดตัวไหมจ๊ะคะมีคดีติดตัวไหมเจ้าคะอ๋อมีโยมทำไงอ่ะ
1: อ๋อ
0: นิมนต์ค่ะอย่างนี้เหรอ
1: นั่นสิโอ้คนที่คิดหนีคดีมาบวชนี่ก็ต้องมีนะ
0: นี่ก็พระสมเกียรติยังบอกว่าก็คิดอยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยเวรกรรมก็จะตามทันสักวันหนึ่งแล้วก็มีวันนั้นจริงนะท่านก็พูดแหละว่าหนีไม่พ้นก็ดูเหมือนจิตใจก็ไม่สงบหรอกอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมีหมายจับ
1: จริง
0: ก็เลยต้องบวช
1: ขอไว้สักอาชีพแล้วกันนะอย่าเข้าถ้าเกิดการทำผิดแล้วนะพี่นะอย่าเข้ามาบวชเลยเนาะอันนี้ข่มขืนด้วยใช่ไหมการทำการข่มขืนเข้ามาใช่ไหม
0: ค่ะข่มขืนข่มขืนอย่างเดียวนะไม่ได้ฆ่านะแต่ว่ามันเป็นตราบาปกับน้องผู้หญิงคนนั้นอายุ19
1: นั่นสิ
0: ตอนนี้เขาก็อายุประมาณ40อ่ะ ไหม39-40 ปีเป็นตราบาปนะคะก็จบเรียบร้อยรวบได
1: ้นะโดนจับไปชดใช้กรรมตามที่แกบอกไว้แล้วว่าวันหนึ่งต้องโดนก็โดนจริงแหละนะครับส่วนอีกคนนึงที่โดนเนี่ยนะครับนี่ฮะไปกด ATM หน้าร้านทองในย่านนวนครนะครับปทุมธานีกด ATM ปรากฏว่าโดนเจ้าของร้านทองเนี่ยออกมาด่าออกมาไล่ฮะแล้วไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะเมื่อวานผมไปนั่งดูคลิปแล้ว
0: ใครกด
1: เสียหายเขามากันหลายคนเจ้าของร้านออกมาด่า
0: ด่าทุกคนที่ไปกด ATM ตู้นั้นเหรอ
1: ส่วนใหญ่เอาด้วยคำว่าส่วนใหญ่เพราะคู่กรณีเนี่ยออกมาเนี่ยที่เห็นเนี่ย3-4 รายแล้วพี่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันไหนถือว่าเขาจะมีตู้กสิกรเนี่ยตั้งอยู่นะครับหน้าร้านทองคนที่กดก็ต้องเดินขึ้นไปบนหน้าร้านซึ่งเขาปูกระเบื้องไว้นะเขาปูกระเบื้องไว้เป็นเราก็ไม่รู้เป็นพื้นที่ของเขาหรือมันต้องเป็นฟุตบาทหรือมันต้องยังไงไม่รู้นะมันต้องขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นพื้นที่ของใครยังไงตรงนั้นนะฮะแล้วการที่ตู้ ATM มาตั้งเนี่ยตัวเจ้าของร้านทองต้องได้ค่าเช่าไหมค่าเช่าที่นะ
0: ค่าเช่าพื้นที่ใช
1: ่ค่าเช่าพื้นที่ต้องได้ไหมพี่ต้องได้นะเพราะว่าไฟเฟยต้องเอาจากบ้านเขาเนี่ย
0: ได้
1: เพราะถ้าได้เนี่ยคุณก็ต้องรับสภาพแม้ว่าอ้าวคุณได้เงินจากแบงค์ใช่ไหมคุณจะมาหวังว่าบ้านคุณจะเงียบสงบมันย้อนแย้งนะใช่ไหม
0: ไม่ถ้ากดเอ็ดกดเดี๋ยวกดเงินมันเสียงดังขนาดที่ต้องรบกวนเลยเหรอ
1: บางคนโทรศัพท
0: ์
1: เปิดสปีกเกอร์โฟนโอนไปไหนอ่ะเอ้าโอนแล้วจะโอนให้กี่บัญชีโอนกี่บาทเอาเลขมาเอาเลขมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะเจ้าของร้านทองบอกบางคนมาแบบกดเสร็จไม่ไปสูบบุหรี่ก่อนสบายใจ
0: แล้ว
1: มีเงินแล้วสบายใจสูบบุหรี่ก่
0: อ
1: นบางคนเสียงดังไงคุยกันมายืนกดโอ้โหยืนคุยกันนั่นแหละแล้ว
0: ถ้าเป็นเราชอบนะรู้สึกได้ยินเสียงชาวบ้านได้ดูเรื่องชาวบ้านดีจังอยู่ดีจังว่ะไอ้คนเนี้ยโอ้ในคนโน้นคนนี้อะไร
1: บ้านนี้เขาไม่ชอบบ้านนี้เขาบอกว่า
0: เขาไม่ชอบเขาอยากอยู่
1: ไม่ได้จะมากดก็คือกดยืนนิ่งๆเงียบๆกดแล้วไปเขาต้องการแบบนั้น ทั้งที่บางทีร้านทองเขาก็มีกระจกนะที่มีกระจกกั้นนะผู้เสียหายส่วนใหญ่บอกว่าเขาจะเดินออกมาด่าแบบเดินออกมาแบบเกรี้ยวกราดอ่ะร้านทองจะเดินมาแบบเกรี้ยวกราดแล้วก็ไล่เขาบ้างด่าเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้อยคำหยาบคาย
0: เคย
1: มีผู้เสียหายคนหนึ่งเมื่อวานที่ออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเคยโดนร้านทองเนี่ยต่อยแล้วจังหวะที่เล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยร้านทองเขาก็ออกมาเผชิญหน้ากันอีกรอบหนึ่งผมพยายามฟังจับใจความเนี่ยทางฝั่งคนที่มากด ATM ก็ถามว่าแล้ววันนั้นต่อยเขาทำไมไอ้ทางนี้ก็ทางร้านทองก็ตอบประเด็นนี้ไม่เคลียร์เอาพูดตรงๆนะไม่ค่อยเคลียร์ก็จะแบบว่าเอ้าเขาเสียงดังบ้างเขาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ้าไม่รู้นะพี่อย่างนี้ต้องหาคนกลางมาเคลียร์แหละเพราะว่าทางนู้นเขาก็จะอ้างเดี๋ยวว่าคนที่มากดเนี่ยเหมือนกับมาก่อกวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกมาก่อกวนพวกนี้มาก่อกวนพี่แล้วก็แล้วบางทีคนกด ATM เขาก็ต้องมีการคุยกับทางปลายสายเหมือนกันนะว่าหรือยังไงต้องคุยกันไปให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปแบบเงียบๆค่อยๆย่องขึ้นไปถ้าจะมากดตู้นี้ต้องค่อยๆย่องขึ้นไปแล้วก็กดเสร็จกลับห้ามโทรศัพท์ห้ามอะไรยังไงเลยบางคนเขาบอกจะมาห้ามเขาโทรศัพท์ได้ไงเขาไม่ได้ไปคุยในร้านทองนี่ถ้าผมเดินเข้าไปซื้อร้านทองผมไปเสียงดังแล้วนี่ก็อีกเรื่องนึงบางคนก็บอกอย่างนั้นนะอันนี้ผมอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วคุยโทรศัพท์มันผิดตรงไหน
0: อื
1: มเดี๋ยวพี่ติลองหาคลิปดูแล้วก็หรือคุณผู้ฟังก็ลองดูก็ได้ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ทีมไหนระหว่างทีมร้านทองกับทีมคนกด ATM
0: คือถ้าไปดูข่าว จากสำนักต่างๆที่เขานำเสนอนะเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยแกบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ก็มากด ATM เนี่ยมาสร้างความรำคาญตรงหน้าร้านแกบอกว่าอยากจะให้บริเวณหน้าร้านเนี่ยสงบแล้วก็คือบางคนมาสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเปิดสปีกเกอร์โฟนเปิดลำโพงเสียงดังคุยนานจอดรถหน้าร้านนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
2: คือที่ตู้นั้นก็เป็นของ
0: ร้านทองนั่นแหละ
2: ใช่ไหม
0: ร้านทอง
2: คือถ้าพี่
0: ร้านทอง
2: พี่เขาเป็นคนร้าน

0: เมื่อวานมีประเด็นนะแล้วว่ายกออกร้านทองก็บอกอ่ะทำไมผมต้องยกออกอ้าวเพราะในเมื่อเราเป็นคนรำคาญคนง่ายอ่ะใช่ไหม
1: เออถ้างั้นเจ้าของร้านทองต้องเสียประโยชน์ตรงนี้ไปก็คือว่าให้ธนาคารก็คือไม่ก็คือติดต่อธนาคารเลยว่าไม่เอาละไอ้รายได้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะค่าเช่าเนี่ยเนาะเออ
0: มีคนเสนอร้านทองบอกทำไมผมต้องยกออก
1: เอออ
0: ้าวผมก็ย้อนแย้งก็ถ้าต้องการความสงบอ่ะใช่ไหมล่ะพี
1: ่ใช่ไหมก็ไม่ต้องเอาผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานที่พนักงานร้านทอง
0: ไม่ให้ใครมาอยู่หน้าร้านเลยถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่มาซื้อทองก็เอาตู้ ATM ออก
1: ใช่ไหม
0: ไม่งั้นมันก็อย่างเงี้ยไม่งั้นมันคนเขามากด ATM ก็จะไปห้ามอะไรเขาได้มากมายนะ
1: ก็นั่นน่ะสิพนักงานร้านทองคนนี้ก็บอกว่าเขาก็เข้าข้างเจ้าของร้านแหละก็บอกว่าเขาอะทำงานมาที่นี่3ปีแล้วก็เป็นคนช่วยดูแลตู้ ATM ให้กับเจ้าของร้านทองดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าร้านไปด้วยยืนยันว่าไม่ได้ห้ามคุยโทรศัพท์หรือห้ามกดเงินเพียงแต่ขอให้ลดเสียงปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วคุยโทรศัพท์โดยไม่รบกวนบริเวณหน้าร้านก็พอ
0: ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ห้ามโทรศัพท์แต่ให้คุยเบา
1: ๆให้คุยเบาๆให้ปิดลำโพงเวลาคุยเอาอย่างนี้ง่ายกว่าก็คือว่าเจ้าของร้านทองต้องติดต่อธนาคารว่าไม่เอามันละให้ยกตู้ไปที่อื่นดีกว่าถ้าอย่าง
0: น
1: ี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าต้องการความสงบก็ต้องอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยววันนี้โหนกระแสจะเอามาออกป่ะนะฮะเพราะว่าเห็นพี่หนุ่มกรรชัยก็เล่าในช่วงข่าวเที่ยงของเขาอ่ะ
1: โอ้
0: ก็สมมติก็น่าสนใจว่าจะแก้ปัญหายังไง
1: มีคนไปกดเงินสักแสนนึงอะกดแสนหนึ่งแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยคุยโทรศัพท์เสียงดังพอกดเงินปุ๊บเดินเข้าร้านทองซื้อทองเนี่ยจะโดนด่าไหม
0: ไปซื้อร้านอื่น
1: ไม่ซื้อร้าน
0: ดูทรงแล้วคนแถวนั้นไปซื้อร้านอื่นดูทรงแล้ว
1: มันก็ต้องทำใจเนาะเจ้าของร้านทองนะคะเพราะว่านี่คือก็ถ้ามีผู้เสียหายคือไม่ใช่คนเดียวไอ้โดนเขาบอกว่านี่มีผู้เสียหายโผล่เพิ่มมาหลายคนแล้วนะคะว่าบางคนก็โดนด่าบาด
0: เมื่อวานเขาไปรวมตัวกันอ่ะออกมาสิเก่งให้เหมือนก่อนหน้านี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปตะโกนท้ากันอยู่ทางนู้นก็ออกมาถ่ายคลิปเหมือนกันทางร้านทอง
1: สุดงงเลยบางคนบอกว่าสุดงงเลย
0: คุณวันเนี่ยเดี๋ยวตอนพักเบรกลองไปหาคลิปดูมันดีเหมือนกันแล้วเขาอะไรกันแล้วมันจะจบกันได้ยังไงอย่างนี้
1: ย้ายตู้ไปไว้ที่อื่น
0: แล้วร้านทองมีบอกนะเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมันเนี่ย2-3 วันนี้สุดสงบดีเหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนมากด ATM อ้าวย้ายออกย้ายตู้ออกถ้าพี่ไม่ชอบอย่างนี้พี่ต้องย้ายออกใช่ไหม
1: ก็ไม่ยอมให้ตู้ออกเพราะกลัวค่าเช่าเสียกลัวค่าเช่าหายไปอันไรอย่างเลยแต่ละอย่างนะคะพักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: วชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อย

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์ม

สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: ับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันพุธ26สิงหาคมหลายคนรอใจจดใจจ่อจะเชียร์น้องเมนี่ตอน7โมงเวลาประเทศไทยค่ะน้อง
1: เช้านี้
0: อีก1ชั่วโมงนี่ค่ะใช
1: ่โอ้ครับผม
0: 7โมงนะคะก็2ทุ่ม2ทุ่มเวลาท้องถิ่นสหรัฐนะคะก็ประมาณ7โมงเช้า
1: สรุปว่าเราโหวตไม่ได้ใช่ไหมพี
0: ่เราโหวตน่าจะทาง TikTok ได้ไห
1: ม
0: สิทธิ์การโหวตนั้นเนี่ยไม่ได้ค่ะคนไทยต้องผู้ชมในสหรัฐอเมริกาอายุ16ปีขึ้นไปนะคะผ่านแอปของรายการ ATT ผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ผ่าน TikTok 3ช่องทางนี้เท่านั้นนี่คือสิทธิ์การโหวตของเขานะคะแพ้ชนะ
1: คนไทยที่อยู่อเมริกานะ
0: ใช่3ช่องนี้เลยก็เดี๋ยวการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มนะกลุ่มละ11ทีมขึ้นแสดงก็น้องเมนี่อยู่ในกลุ่มที่2นะก็คือสัปดาห์ละ1กลุ่มใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วไป1กลุ่มละสัปดาห์นี้ก็เป็นกลุ่มที่2ก็คือเนเน่จะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ต้องเขาบอกว่าต้องเกาะติดว่ามันจะมีปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ใช่ไหมกรรมการจะกดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ากรรมการกดเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทันทีแล้วก็จะประกาศผลในวันถัดไปนะคะนี่คือที่คนไทยรอเพราะว่าพอโชว์เดี๋ยว7โมงเนี่ยพอโชว์รอบนี้เสร็จแล้วก็จะมีการเปิดโหวตแล้วก็จะประกาศผลโหวตในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เลยค่ะน้องรุ่ง
1: คร
0: ับก็ไม่ให้โหวตนานประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้น
1: โอ้ยต้องฝากพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่อเมริกานะ
0: ใช่
1: เนี่ยมี FC รายการเราที่พี่อะไรที่จากยูทาห์ส่งมาจำนะ
0: โอ้
1: นะอย่างนั้นโหวตได้โหวตได้พี่อยู่ในเป็นคนไทยในอเมริกาในโหวตได้
0: แต่ก็เขาบอกว่าก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่เนเน่จะเป็นแชมป์แล้วก็สมมุติจริงๆถ้าไม่แชมป์เนเน่ก็มีสิทธิ์จะได้ขึ้นเวทีจะได้มีงานเป็นผลงานของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็มีการวิเคราะห์กันค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับไลฟ์โชว์นะคะทางช่อง NBC ในสหรัฐนะคะอันนี้คือคะแนนโหวตล้วนๆเลยนะในผ่านเข้ารอบนะกรรมการเนี่ยกรรมการไม่ได้เป็นผู้ให้คะแนนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องให้ชาวสหรัฐและชาวปาเตริโก้ด้วยนะสองประเทศนี้นะที่จะโหวตได้นะคะก็เห็นทาง CP เขาเช่าพื้นที่จอที่ไทม์สแควร์ใช่ไหมที่นิวยอร์กถ่ายภาพของเนเน่แล้วก็มีข้อความมีการให้กำลังใจมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าเขาน่าจะเห็นกันทั่วโลกแล้วล่ะ
1: โอ้ดังเลย
0: ดังเลย
1: ขึ้นไทม์สแควร์ได้เนี่ยโอ้โหเพราะว่านะต้องสุดยอดจริงนะ
0: ใช่รู้สึกไว้ว่าสำนักข่าววินเบิร์กอะบลูมเบิร์กนี่ก็เป็นสำนักข่าวด้านเศรษฐกิจนะก็ไม่ใช่ก็คือเขาเป็นสื่อเน้นในเรื่องเศรษฐกิจก็บอกว่าความโด่งดังของเนเน่รอยัลประเทศไทยเนี่ยกำลังจุดกระจายความหวังใหม่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางสู่ภูเก็ตประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะลุงบลูมเบิร์กเขาวิเคราะห์อย่างนี้เลยเขาวิเคราะห์อย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันคือมันทำให้คนอยากจะมาน่ะเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไอซีรีส์อะไรต่างๆนะคะของอเมริกันนะช่อง HBO เขาเนี่ยที่มาถ่ายทำในบ้านเราก็นำเสนอพวกทิวทัศน์ในเขตร้อนรีสอร์ทหรูๆก็เหมือนกับกระตุ้นให้เกิดความสนใจไปแล้วรอบหนึ่งแต่พอมารอบนี้เรารู้สึกว่า ก็อยากจะมาชมคอนเสิร์ตของเนเน่ที่ตลาดนาคาโดยประมาณนี
1: ้มาดูเหมือนว่ามันดูสดๆใช่ไหม
0: ใช
1: ่นี่คือต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
0: ความยาวเลยเออของบูมเบิร์กอ่ะก็เป็นก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีถึงความโด่งดังว่าเออแสดงว่าฐานแฟนคลับของเนเน่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยกันเองแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะกระจายไปทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วก็ยังไม่มีใครทราบว่าเนเน่จะร้องเพลงอะไรใช่ไหม
1: ครับแล้วเขาคงต้องเตรียมเอาไว้โชว์เลยเนาะ
0: ใช่ก็น่าจะคุณพ่อแหละคนเดียวนะที่รู้กับน้องค่ะก็เดี๋ยวรอดูการแสดงของเธอนะคะช่วง2ทุ่มของสหรัฐก็คือเป็นช่วงเวลาพรามไทม์เลยเนาะ
1: ครับ
0: ผมดูก็ทั่วโลกแน่ๆนะคะอีกประมาณ40นาทีใครที่สนใจก็ลองเข้าไปชมได้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่เช้านี
1: ้มาดูอาการของศิลปินตลกคนนี้หน่อยนะฮะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะฮะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะล่าสุดนี่ตกบันไดนะครับตกบันไดนะโอ้ปรากฏว่าภรรยาอย่างพี่ตั๊กสิริพรนี่จะบอกเป็นห่วงเลยนะฮะห่วงบันไดที่บ้านนะฮะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่ข่าวก็แซวนะก็คือคนนกเป็นตลกเนาะมันก็ความเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาลงไปได้นะครับเขาก็จะมองเรื่องทุกอย่างเป็นแบบให้มันเป็นเรื่องแบบสนุกสนานไว้ก่อนนะฮะทั้งที่เป็นเหตุระทึกนะก็เล่าเหตุการณ์ที่สามีอย่างคุณนุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยนะครับลื่นตกบันไดขณะอุ้มน้องหมาออกไปนะขับถ่ายที่หน้าบ้านเขาบอกว่าโอ้โหโชคดีทั้งคนทั้งหมาได้ปลอดภัยนะฮะก็เธอบอกว่าลูกชายเนี่ยน้องภูนะฮะลูกชายของแม่ตั๊กกับพ่อหนุ่ยเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะบินไปเรียนต่อปริญญาโทนะที่อังกฤษนะเดือนหน้าแล้วนะครับแม่ตั๊กก็บอกว่าก็ไม่ได้ห่วงลูกอะไรเท่าไหร่หรอกเชื่อว่าลูกเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับถามว่าทำไมไม่ไปส่งลูกที่สนามบินนะวัวร้องไห้น้ำตาแตกหรือเปล่านะครับมาปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่เลยอีพ่อมันเนี่ยนะครับคือคุณพี่นุ้ยเนี่ยนะฮะเป็นห่วงน้องหมาที่บ้านก็เลยไม่ไปส่งลูก
0: อ
1: ันนี้อาจจะประชดหรือเปล่าอันนี้อาจจะแบบว่าอาจจะกวนวัวแบบกวนร้องห่มร้องไห้กันนะเนาะ
0: โอ้
1: โหนะ
0: แต่ก็ไม่บาดเจ็บใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ลื่นตกลงไปดีเขาบอกว่าดีหัวไม่ฟาดนะแต่เขาบอกวันนั้นคือฝนมันตกแล้วบันไดบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องอันนี้ก็ต้องระวังกันนะรู้ฟังเนาะเนี่ยนะเขาบอกในขนาดบ้านเขาก็ระวังอยู่แล้วนะมันเป็นบันไดที่ลื่นแล้วพี่นุ้ยเนี่ยอุ้มหมาจะพาออกไปขับถ่ายข้างนอกปรากฏว่าหงายท้องตึงเลยนะฮะหัวน้องหมาเนี่ยเกือบจะฟาดบันไดด้วยนิดเดียวเองนะแกก็วิ่งออกมานะวินาทีนั้นแกบอกแกก็เล่านะแกก็รีบวิ่งออกมานะคำแรกในแทนจะเป็นด้วยความลืมตัวไงถามก่อนเลยหมาเป็นไงบ้างสามีนี่ล้มอยู่นะแต่ถามว่าหมาเป็นไงบ้าง
0: หมาเป็นไง
1: นะครับนะก็เขาบอกคืนนั้นก็เลยทะเลาะกันเลยพี่นุ้ยงอนนิดหน่อยเป็นห่วงหมามากกว่าฉันเหรอนะฮะก็นะศิลปินนะครับนะก็
0: ไม่เป็นอะไร
1: ก็ไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรนี่ก็ระวังเพราะเขามีเอาวงจรปิดมาให้ดูด้วยนะว่าตอนล้มไปเนี่ยมันก็ลื่นปื้ดลงไปเลยนะนะครับบ้านพี่ๆคนไหนที่เป็นกระเบื้องแล้วช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเราสังเกตดูว่ารองเท้าท่านควรจะเปลี่ยนหรือยังบางคนแบบใส่หูคีบพวกเนี้ยโอ้ใส่มานานแล้วมันสบาย แต่ดอกยางข้างล่างเนี่ยมันไม่มีแล้วนะบางทีมันลื่นนะเออรองเท้าเนี่ย
0: มีกล้องเอ้ยมีกล้องด้วยเนาะ
1: มีกล้องหน้าบ้านนี่พี่ใช่มั้ยกล้องหน้าบ้าน
0: โอ้ลื่นจริงๆโอ้นี่หัวฟาดมันเป็นบันไดขั้นเล็กๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้น่ากลัวน่ากลัวนะฝนตกแบบนี้นะครับโอ้ต้องฮูนี่เก่งเนาะเขาจบประมาณเหมือนวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เก่งมาก
1: เรียนต่อโทแล้ว
0: สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็พี่ตั๊กก็พูดถึงสามีแล้วด้วยว่าเนี่ยลูกไปเรียนต่อเมืองนอกนะแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บ้านอ่ะหลอดไฟเสียอะไรก็ตามเนี่ยลูกทำหมดเลย
1: แล้ว
0: พี่นุ้ยยังไม่ทำพี่นุ้ยจะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเราบอกว่าแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยลูกไม่อยู่แล้วก็บ่นสามีว่าเชียร์ลูกไปเรียนต่อตั้งหลายปีแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ย
1: ต้องอยู่ไม่ได้
0: ใช่ไหมต้องอยู่ไม่ได้กว่าลูกจะกลับมาค่ะเขาก็ชื่นชมว่าลูกชายเนี่ยไปเรียนต่ออังกฤษก็ไปอยู่คนเดียวแต่ไม่ห่วงเขานะเพราะว่าเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาเก่งมากเขาเป็นคนมัธยัสถ์ออกขี้เหนียวด้วยซ้ำและไม่ติดแบรนด์เนมและไม่ติดแบรนด์เนมนะคะส่วนเรื่องแฟนของน้องภูแม่ก็ถามเป็นระยะแต่เขาก็ชอบอะไรยังไงแล้วแต่แม่จะโอเพ่นเลยเท่าที่ดูรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเจอโลกกว้างมากกว่า
1: ครับผม
0: ดูที่จะเด็กเล็กๆตอนนั้นที่อยู่ในวงการเนาะมันก็โตเป็นหนึ่ง
1: ใช่ไหม
0: ค่ะลูกของคนบันเทิงส่วนงานของคุณเรย์แมคโดนัลด์นิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็สวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายเพื่อนพ้องในวงการแฟนคลับก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะก็ยังคงนี่แหละทั้งคนในและนอกวงการบันเทิงมาคือต้องบอกว่าล้นศาลาจริงๆนะคะมากันเยอะมากวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจตอน 16:00 นนะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยรายงานไปแล้วนะว่าทางเพื่อนๆนี่นะคะก็อาจจะมีของที่ระลึกนะคะอาจจะออกมาให้ได้นึกถึงคุณเรย์กันหลายคนถามถึงครอบครัวของเรย์แมคโดนัลด์เนาะว่าเขามีพี่น้องมีครอบครัวอยู่ที่ไหนยังไงจริงๆเขาบอกว่าเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยมีน้องชายแท้ๆชื่อว่าแม็กซ์เวลก็ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นตากล้องให้กับพี่ชายไปด้วยกันทุกทริปเลยค่ะ
1: น้องชายอ่ะพี่น้องชายแท้ๆเลย
0: น้องชายคนผมยาวใส่แว่นนั่นแหละนั่นคือน้องชายผมยาวหยิกๆอ่ะเวลาก็ไปออกทริปด้วยกันอ่ะนั่นคือน้องชายแท้ๆชื่อแม็กเวลก็บอกว่าเป็นสายลุยในทุกทริปที่ไปกับพี่ชายเขาก็อยู่เคียงข้างกันตลอดนะคะในงานก็เหมือนกันแล้วก็ช่วยดูแลการจัดงานอะไรอยู่ทุกอย่างก็ทุก EP ไปเพจเล่ร่อนน่ะนั่นแหละน้องชายจะเป็นตากล้องให้กับการถ่ายทำเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับน่าจะต้องสานต่อแหละถ่ายทอดDNA เป็นหนึ่งเดียวกันเรียบร้อยกับน้องชายคนนี
1: ้โอ้ครับผม
0: ค่ะลุยๆเหมือนกัน
1: เห็นช่องแกวันนั้นก็เพื่อนๆก็บอกว่าอย่างคุณต้าบาร์บี้คุณเลียวพุทธก็บอกเนาะว่าเดี๋ยวจะก็คงคุยกันแล้วก็คงยังสานต่อนะครับเจตนาลมที่พี่เลเขาตั้งใจไว้เนาะ
0: ใช่จริงๆก็มี3พี่น้องนะแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ปรากฏตัวไม่อะไรให้สื่อได้เห็นมีพี่สาวอีกคนนึงบ้านเนี้ยมีพี่สาวมีคุณเลแล้วก็มีน้องชายที่ชื่อแม็กเวลน่าจะได้สานต่องานในเพจเล่ร่อน
1: เนาะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวคงก็ดาราคงไปร่วมส่งพี่เลเป็นครั้งสุดท้ายกันนะนะครับพิธีชาปนกิจตอน 4:00 น.
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่อ่อนนุชนะครับวัดยางอ่อนนุชนะฮะมาดูพี่ฝนชนะสุนทรหน่อยนะฮะพี่ฝนชนะสุนทรกับพี่เจเน็ตเขียว
0: ค่ะ
1: เราก็เพิ่งรู้ว่าสองคนเนี้ยเขาบอกว่าไม่คุยกันมา2ปีนะพี
0: ่อ้าว
1: ที่ผ่านมานะไม่ได้คุยกันมา2ปีแล้วนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายพี่เจเน็ตเขียวเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยคือชีวิตมันยุ่งมันต้องย้ายไปอยู่อยุธยางานมันยุ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยห่างๆไปไม่ได้คุยแต่ฝั่งพี่ฝนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรเขา
0: โกรธ
1: ป่าทำไมอยู่ๆเขาโกรธเราน้อยใจเราเอ้าไม่เป็นไรเขาไม่คุยเราเราก็ไม่คุยกับเขาเหมือนกันเนี่ยด้วยความอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ห่างหายกันไป2ปีไม่คุยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยสนิทกันมากนะครับล่าสุดทั้งสองคนได้มีโอกาสกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเจอกันนะครับในงานเปิดตลาดนะฮะที่อินพีเรียลเวิลด์สำโรงนะฮะสองคนพอได้มาเจอกันโอ้โหพี่ฝนเขาบอกไม่รู้เป็นไงน้ำตามันไหลออกมาเองเลยอ่ะคือดีใจที่ได้มีโอกาสมาคุยมาเคลียร์มาเคลียร์ใจกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงเขาบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆเนาะที่ผ่านมาที่เราไม่คุยกันเนี่ยเพราะไม่มีใครเริ่มคุยก่อนไม่มีใครนี้ก่อนนะครับทางฝั่งพี่เจเน็ตเขาก็ยุ่งเขาก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องมุมนี้ไปนะฮะทางฝั่งพี่ฝนเขาก็คิดว่าเขาก็น้อยใจอ่ะทางนู้นอยู่ๆเขาไม่คุยกับเขาไม่คุยก็ไม่คุยมันก็เลยกลายเป็นสองคนเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้คุยกันไปเลยนะครับวันนี้พอได้กลับมาเจอกันนะก็นะนักข่าวถามว่านี่ถือเป็นการเคลียร์ใจกันเลยหรือเปล่านะครับนะก็ทั้งคู่ก็บอกว่าเหมือนกับที่ผ่านมายอมรับว่าไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่ามันเป็นอาการของคนน้อยใจของน้องสาวว่าเอ๊ะทำไมพี่สาวเงียบหายไปเราเป็นน้องเราก็รู้สึกว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าน้องด้วยความที่เราเป็นน้องเนี่ยอาจจะงอแงกว่าคนพี่นิดนึงวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้กลับมาเจอกันพี่ฝนบอกนะครับพี่ฝนบอกว่านักข่าวถามว่าไปฟังใครพูดอะไรมาไหมถึงได้ห่างกันไปแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นความมโนของตัวแกเองจริงๆพี่เจเน็ตเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเขางานเยอะเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นเนี่ยเขาเลยอยากจะฝากเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดว่าคนที่สนิทกันเนี่ยนะครับ อย่าคิดไปเองอย่ามโนไปเองมีอะไรให้พูดตรงเขาบอกเคสของเขาเงี้ยถ้าพูดตรงๆนะอย่างแบบว่าถ้าถามกันเลยอ่ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยคุยกับเขาอ่ะมันจบเลยนะเพราะผมเชื่อว่าพี่เจเน็ตเนี่ยแกไม่เคยอันนี้โกรธใครอยู่แล้วอ่ะพี่นะฮะแต่ผมเวลาเราเจอปีหนึ่งเกศผมเจอแกเนี่ยนะขนาดว่าเราผมไม่ได้เป็นแบบว่าอะไรไม่ได้เป็นคนอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยนะไปสวัสดีพี่แกเนี่ยพี่เขายังจำได้โอ้เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ดูเมื่อก่อนผอมกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ยังแบบโอเคก็ยังจำได้คือด้วยความที่แกเป็นคนอัธยาศัยดีอ่ะพี่นะ
0: ค่ะ
1: อย่างเคสเนี้ยก็พี่ฝนเขาบอกว่าเนี่ยอย่าคนที่สนิทกันจริงๆเนี่ยอย่าคิดไปเอง
0: ให้คุยกัน
1: ให้คุยกันให้คุยกันตรง
0: สรุปแล้วก็ไม่มีอะไร
1: จะได้ก็สรุปว่าไม่มีอะไรฝ่ายหนึ่งน้อยใจไปเองนะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะด้วยความยุ่งด้วยอะไรก็ไม่ได้ทักทายกันเหมือนเดิมไม่ได้ดูแลกันเหมือนเด
0: ิมมันก็มีจริงนะอย่างในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยุ่งก็ไม่ได้เข้าไปกดไลค์ไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีมันมีเพื่อนประมาณว่าเนี่ยชอบงอนแล้วคิดไปเอง
1: มันก็จะ
0: สุดท้ายก็ไม่คุยกันจริงๆ
1: ห่างกันไปเลยเพราะอย่างนี้ก็มี
0: ใช่นี่ค่ะก็

0: ต้องเคลียร์กันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะ
1: ถ้ารู้สึกแล้วก็ถ้าเราคิดว่าคนนั้นยังสำคัญกับชีวิตเราอยู่ก็ทักเข้าไปก่อนไม่ได้เสียฟอร์มอะไรนี่ใช่ไหมก็ทักเข้าไป
0: ก่อนก็ได้เนาะ
1: เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงกับนัดมากินคืออะไรกันหรอกก็แค่แบบทักทายกันให้เป็นปกติคิดความสัมพันธ์กันเอาไว้แต่ถ้าเกิดคนไหนคิดว่าไม่มีไอ้นี่อยู่ในชีวิตก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องคุยเราก็บอกว่าคนเรายิ่งโตขึ้นเพื่อนจะน้อยลงนะ
0: จริง
1: แต่ขอให้มีคนที่แบบเวลาเราเดือดร้อนเรานึกถึงแล้ว
0: เรายืมตังค์ได้อะ
1: หาได้เออ
0: เออค่ะ
1: เขาบอกในโทรศัพท์เราพี่สีถ้าเรามีคนให้โทรหาสัก5คนเนี่ยถือว่าช
0: ี
1: วิตนี้ก็ถือว่าพอแล้วถ้าเรามีเรื่อง
0: พอแล้วเนาะ
1: เรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วมีให้คนโทรหาไปรับฟังปรึกษาช่วยเราได้ลองไล่ดูในโทรศัพท์ถึงไหมพี่ถึงไหมพี่ตีถึงไหม
0: ไม่ถึงละ
1: ไม่ถึง
0: ไม่เราไม่รู้เป็นอะไรเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือไม่ค่อยชอบโทรศัพท์อะเดี๋ยวนี้แชทเอา
1: ใช้แชทใช่ไม่ค่อยโทรแล้วเนาะยุคน
0: ี้ไม่ได้ไม่ค่อยคุยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมเพราะว่ามันรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรอ
1: ผมก็เป็นนะแล้ว
0: ใช่แชทเอา
1: คนที่ไม่เป็นกับเราเนี่ยนะใครไหม
0: ค่ะ
1: แอบเมาหัวหน้าน่ะขอพูดเบาหน่อยไอ้หัวหน้างานเราหัวหน้าเราอ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแชทชอบโทร
0: ก็โทรอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยรับอย่างนี้เหรอถ้าแชท
1: คุยมัน
0: เดี๋ยวกลัวจะนี่ไงกลัวจะสื่อสารกันแบบว่าไม่ตรงประเด็นเลยต้องคุยต้องโทรเอา
1: ผมก็ยังติด
0: แต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็เรียกว่าอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยาก
1: ยุคนี้เราก็คิดว่ามีอะไรก็พิมพ์มีอะไรพิมพ์คุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็นี่ไงก็เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเวลาสมมติว่าในบ้านเนี่ยเหมือนกันเลยเวลาเขาจะเรียกลูกมากินข้าวก็ต้องแชทนะเขาห้ามโทรนะลูกจะไม่รับ
1: จริง
0: ลูกก็อยู่ในห้อง
1: ตามเลยลูกเลยต้องพิมพ์ไปใน TikTok เขา
0: ใช่
1: ข้อความ
0: ต้องพิมพ์เอาต้องพิมพ์เอาเขาจะไม่โทรกันก็บอกว่าเดี๋ยวลูกจะงอนจะโกรธพิมพ์เอาว่าเนี่ยกินข้าวได้แล้วถึงเวลาอะไรประมาณนี่คืออยู่ในบ้านเดียวกันนะเด็กก็จะอยู่ในห้องส่วนตัว
1: ใช่บางทีขี้เกียจตะโกนผมไม่ได้กลัวมันตรวจหรอกแต่ขี้เกียจตะโกนหรือว่าขี้เกียจเดินขึ้นไปเรียกก็เลยใช้วิธีว่าพิมพ์ไปเนี่ยอ่านแน่เพราะว่านางเล่นของนางเด็กเขาอยู่กับมือถือทั้งวัน
0: ใช่
1: คือไอ้นี่ไ
0: หมไอ้นี่กระดิ่งคล้ายของอ่ะกดเรียก
1: เหมือนเรียกหมาเรียกแมวนะยุคนี้มีลูกเหมือนเรียกหมาแมวมากินข้าว
0: ชอบทำนั่นแหละยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเนี่ย
1: ครับ
0: มีกีฬาไหมวันนี้26เจอกับเวียดนามนะคะช้างศึก
1: ใช่2 ทุ่มทางทูนะนะครับต
0: ้
1: องโหลดแอปก่อนนะที่ดูฟรีเนี่ยต้องโหลดแอปด้วยนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับแอปมันติดขัดๆนิดนึงก็เขาก็มาเปิดช่อง YouTube ให้คนดูได้เลยก็ง่ายดีมี YouTube ของเขาให้ดูนะครับก็ยังไงก็ตามผลงานจะเป็นยังไงก็ตามเชียร์กันเนาะเพราะว่าชื่อว่านักบอลก็คงจะกดดันพอสมควรล่ะนะฮะที่1ต้องไปเยือนเนี่ยก็กดดันอยู่แล้วนะ2กระแสด้วยนะฮะความคาดหวังของคนไทยนะครับก็ขอให้เล่นเต็มที่แล้วกันนะแพ้ชนะมันก็ฟุตบอลนะครับตรงก็ออกได้หมดแหละเวียดนามทีนี้เขาก็มาเต็มกว่าเราอ่ะต้องยอมรับเขาเรียกชุดใหญ่มาเต็มทีมได้กว่าเรานะโอกาสเขาก
0: ็
1: มีมากกว่า
0: แค่เลยนะที่เปลี่ยนสัญชาติอ่ะโอ้โห
1: ใช่มีจุ๊บพวกบาร์ซิลด้วย
0: เนาะ
1: นะครับ
0: ก็คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะอดีตกุนซือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแกก็ยังบอกเลยว่ายากไม่ง่ายหรอกแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องเปรียบเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราเปิดบ้านแพ้ให้กับเวียดนามไป0-2นะเพราะฉะนั้น ก็ไม่ง่ายเก็บบอกอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรจะเสียพยายามให้เต็มที่นะคะถ้าลูกแรกมาเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เออจริงจริง
0: นี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกำลังใจ
1: แม่ใช่ถ้ารู้แล้วมาเร็วเหมือนก็ฟุตบอลเขาก็สั่นเหมือนกันแหละเจอเราเนี่ยจริงจริง
0: นะ
1: วันนี้กัปตันทีมอย่างสารัตน์อยู่เย็นปลุกใจรุ่นน้องนะครับสารัตน์บอกไม่มีนะคำว่าชุด A ชุด B อะไรเนี่ยนะครับเมื่อเรามารับใช้ชาติแล้วเนี่ยทุกคนมีคุณภาพเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไทยเราไม่เคยแพ้เวียดนามในการมาเยือนแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: เออจากสถิติอ่ะนะครับนะแล้วเขาก็เลยเชื่อมั่นว่านะศักยภาพของทีมเนี่ยสามารถที่จะพลิกกลับมาชนะเอาแชมป์กลับบ้านไปได
0: ้
1: โอ้เอามานักบอลมั่นใจเราก็เชียร์อ่ะลุย
0: เต็มที่นะคะ
1: ใช่เนี่ยวิสารัตน์บอกว่าการมาเยือนเวียดนามถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะสารัตน์บอกผมเนี่ยไม่เคยมาแพ้ที่เวียดนามในการเล่นนอกบ้านเลยแล้วก็หวังว่าสถิตินี้จะอยู่ต่อไป
0: โอ้ค่ะ
1: ค่ะเขาบอกเมื่อก่อนเวียดนามเก่งแค่ไหนก็จะกลัวเราอ่ะ
0: ใช่ค่ะรายการของน้องเนเน่ไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวไปดูเทปย้อนหลัง
1: ม
0: าใช่ก็คือเป็นการบันทึกรายการเหมือนบ้านเรานั่นแหละ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าตอนเนี้ยคนไทยเขาอยู่ที่เดี๋ยวนะสถานที่เนี่ยเพจของ CSILA นะคะตอนนี้เขาไปให้กำลังใจน้องเนเน่จะเป็นกลุ่มคนไทยที่รวมตัวกันอุ้ยมีถือธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ด้วยนะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีการถ่ายทอดสดหรอกเพราะมันเป็นรายการบันทึกเทปนะคะก็เดี๋ยว
1: แต่ถ่ายออกอากาศตอน7โมงบ้านเราเหรอพี่เมื่อกี้ก็7โมงใช่ไหมหรือ8โมง7
0: นั่นแหละบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนะใครที่อยากจะดูก็เข้าไปในเพจของ CSILA นะคะ
1: ครับผม
0: คนไทยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพียบเลย
1: เย่เออฝากเชียร์น้องด้วย
0: ใช
1: ่ค่ะครับผม
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: สำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะมาร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันภายในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดหากได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMS หรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงของท่านเลยการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะคะก็ภายใน30สิงหาคมนี้เนาะเราก็จะได้แก้ปัญหาในเรื่องของพวกสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะคะให้จบให้สิ้นเนาะทั้งโลกเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เออนะครับ
0: เมื่อวานนี้เห็นคลิปที่ทีมสารวัตรแจ๊คไหมไปรวบแก๊งนี้ได้กำลังกดเงินเลยค่ะน้องโด่งโ
1: อ
0: ้สารวัตรแจ๊คนี่ไปชุดนอนอีกคนนึงไปชุดเซเว่นอีกคนนึงไปชุดนมโรงเรียนนะคะโอ้โหแล้วไอ้สแกมเมอร์ผู้ชายอ่ะเคยไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ศรีอนุ3ปีกลับมาเมืองไทยก็ไม่เลิกอาชีพนี้เนาะแล้วก็มารับจ้างเป็นบัญชีม้าไปกดเงินแล้วก็โอนต่ออย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าเขามีรายได้

0: 5% ของยอดไปกับเมียพอสารวัตรแจ๊รวบฝ่ายผู้ชายได้เนี่ยเมียก็คือขับรถหนีไปชนคนก็ไม่จอดด้วยนะสุดท้ายก็ไปโดนรวบในปั๊มค่ะเธออ้างว่าอะไรรู้ไหมอ๋อยาไอซ์มันดีดคือยาไอซ์ในกระเป๋าด้วยค่ะ
1: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะยังมีคนทำอาชีพนี้อยู่จับได้แบบคาหนังคาเขาเลยเนาะ
1: เนาะคือมัน
0: ใช่
1: มันได้เงินง่ายจนเคยตัวพวกนี
0: ้ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเอาเงินก็มาเสพยามาซื้อยาเสพติดเสพกัน
1: มันได้ส่วนแบ่งมันเริ่มคิดถึงว่าโอ้โหมันเป็นการแบบบางทีค่าเขาต้องเป็นแล้วเงินเก็บเขาทั้งชีวิตอย่างเงี้ย
0: บางคนนี่คือแบบฆ่าตัวตายเลยนะมันหมดเนื้อหมดตัวจริงๆอ่ะ
1: ใช่
0: แต่พวกนี้ยังไม่มีสำนึกอะไรเลย
1: ค่
0: ะเนี่ยเราอยากให้ตำรวจไทยมีทีมแบบสารวัตรแจ๊ะเนี่ยนะสักประมาณเป็นร้อยเป็นพันทีมเนาะน่าจะเอาอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ก็อย่างทีมนี้เขาทำแบบทำโซเชียลให้เราเห็นด้วยเนาะเห็นวิธีการ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยมันก็เป็นการเผยแพร่ผลงานด้วยนะครับ
0: ได้เห็นวิธีการทำงานแล้วไม่แบบไม่ซ้ำรอยเลยว่าอู้จับไม่ได้เลยนะโอ้ไปในใครจะไปคิดนะใส่เสื้อนมโรงเรียนไปเงี้ยโอ้นี่คือตำรวจนะคะ
1: ความตัวเก่งความตัวเก่ง
0: จริงมากเก่งจริงๆนะคะแต่ว่าก็ขัดใจอะไรรู้ไหมเขาเบลอภาพผู้ต้องหาทั้งคู่ไม่ได้เห็นหน้าเลยทั้งผัวทั้งเมีย
1: อ๋อ
0: ก็เลยไม่รู้ว่
1: า
0: หน้าตา
1: เป็น
0: ยังไงร้ายเนี่ยมันคือหน้าตาเป็นยังไง
1: เออน่าจะประจานไปเลย
0: เนาะแล้วก็เข้าใจแหละตำรวจเขาก็บังคับใช้กฎหมายไอ้ตัวต้องอำพรางใบหน้านั่นแหละถูกต้อง
1: ไหมครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะเออครับพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายนะคะ
1: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-11
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
4: พาวซ่า
5: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกอมเพีย
9: ก็ใช้ตาฉลากทองไงเห
10: มกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
12: อร่อยมากละลายในปาก
11: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
12: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
11: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
13: แรงทุกท่าน

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
4: ครับสีไปอยู่บนรถนี่นะฮะก็ฟังข่าวนี้เลยมันเกิดเหตุจู่ๆมีก้อนเหล็กนะครับลูกเหล็กเนี่ยหนัก15โลนะพี่จู่ๆเนี่ยพุ่งเข้ามาทะลุกระจกเข้ามาใส่คนที่นั่งอยู่ในรถนะครับปึ้งหนึ่งกระจกแตกตรงกลางบานประตูเลยนะกลางบานกระจกหน้าเลยนะฮะทะลุเข้ามาโอ้โหนะฮะคนขับเนี่ยเขาขับอยู่เส้นมอเตอร์เวย์นะพี่นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนี่แหละนะครับในพื้นที่ชลบุรีนะก็ปรากฏว่าในพื้นที่บางปะโกงฉะเชิงเทรานะครับปรากฏว่าโดนน้องที่นั่งหน้าเนี่ยนะฮะอายุ14ปีนะครับเฉี่ยวแขนไปได้รับบาดเจ็บคือเขาบอกว่าดวงดีมากนะถ้าเกิดว่าไอ้ลูกเหล็กมันพุ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันหล่นมาจากรถบรรทุกเหมือนเป็นรถบรรทุกพ่วงอะพี่โอ้เหล็กหล่นลงมาโอ้เป็นอุทาหรณ์เลยนะฝากเลยนะแล้วถ้าเราขับตามรถบรรทุกหรือว่าพี่ๆรถบรรทุกเนี่ยต้องฝากดูนะอุปกรณ์บนรถท่านนะฮะอะไรที่มันเป็นน็อตเป็นเหล็กเนี่ยชิ้นเล็กๆของท่านเนี่ยแต่มันใหญ่สำหรับคนอื่นนะโอ้เวลามันหลุดมานี่อันตรายมากนะครับอันตรายมาก
3: โอ้ด้วยความแรงเหรอ
4: ใช่พี่ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเออครับผมตอนเหล็กแต่งตัวน่ากลัว
3: บรรทุกอะไรก็ต้องดูให้ดีนิดนึงนะต้องมันละเอียดหน่อยนะ
4: ใช่ยิ่งตอนที่เป็นรถพ่วงเนี่ยมันจะมีไอตัวเหล็กที่ยึดตัวพ่วงกับตัวรถไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามันแน่นหนามากน้อยขนาดไหน
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
7: ครับผมเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจ Facebook เนี่ยนะครับผมอ่านจากข้างบนลงมานะพี่นะจะเห็นคุณอมรีเนี่ยวันนี้มาวินมาคนแรกนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกว่า25องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้27องศาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณหมูนะครับจากอุดรธานีคุณสัตติมามาสวัสดีเรานะครับคุณอะไรนะบอกว่าอาจารย์สมเกียรติเนี่ยบอกว่าดอลลี่พาร์ตันคือพุ่มพวงดวงจันทร์ของเมืองไทยแต่ผมว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยน่าจะเป็นทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์และราชินีเพลง